0: 27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 นสภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดย

0: ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟแนลวันที่ตรงนั้นค่ะ
1: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIAอีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
3: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
4: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดย

0: จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279-0903 และ098-279-0914 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่า กลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองทางนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิลล์ ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดียวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
8: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugromthai และ www.saranugromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
15: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.

0: IP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนิโยด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
2: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโยหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
3: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำ
2: ค่ะ
3: อันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอบที่1เนี่ยครอบที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอบนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอบเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่สองเรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบทั้งคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
2: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
3: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปแล้วมันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะ ประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
2: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
3: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วว่าอย่างกองขยะพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลัก4ถูกสูตรถูกตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพด.ต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดสงบกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
2: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
3: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ มีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนนึงมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี้ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ได้ทุกคนครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
6: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
5: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
7: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถเดลิกปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
5: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
9: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
8: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
10: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
8: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Center นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
4: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบาย ปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนายสารัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ 100-500 ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
13: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ที่พูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
12: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
13: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
12: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทาง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยง ยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 น.จากนี้ไปกับชนิดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจัดการวันนี้วันพุธที่9เดือนกันยายน2569หลายคนบอกว่าวันที่9เดือน9นี่นะก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์แล้วล่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนสวัสดีคุณอับดุลกาลีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะที่คุณบอกแหละ9เดือน9ก็คิดว่ามีอะไรดีๆมาถึงพวกเราในวันนี้เริ่มของวันที่9เดือน9จริงคุณเพราะว่าได้ยินตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะวันที่9เดือน9เนี่ยคือแต่ละร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าที่เขาขาย
0: ออนไลน
1: ์อ่ะ
0: เขาก็จะแบบลดกันนำ
1: ซัมเมอร์เซลลดกันนำประมาณนั้นแหละประมาณอาหารของกินก็เหมือนกันอาหารของคุณอย่างเช่นพิซซ่งพิซซ่าอะไรของคุณนั่นแหละก็วันนี้เขาจะลดกระหน่ำกันนั่นแหละคุณ
0: เดี๋ยวคุณอย่าบอกว่าอาหารของดิฉัน
1: อาหารของคุณคนคุณชอบไม่ใช่หรอ
0: คุณเคยเห็นดิฉันกินไหม
1: เออนานที
0: คือต้องบอกว่าอ่ะดิฉันอ่ะสามารถจะไปกับเพื่อนได
1: ้
0: คือทั้งวงอ่ะกินกันอย่างสนุกสนานดิฉันเนี่ยสักชิ้นอะไรประมาณน
1: ี้
0: คือแค่นั้นเองคุณนะไม่ได้แบบมีอะไรขนาดนั้นสำหรับในส่วนของอาหารการกินแต่สำหรับในส่วนของฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวในระยะต่อไปก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็สำหรับผู้ที่พื้นที่ไหนที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นปานกลางค่ะมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด24ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยเนาะช่วงนี้ 10-13 กันยายนค่ะนะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองคุณ
1: นั่นแหละการเดือนก็การเมืองก็ร้อนเหมือนเคยคุณ
0: ร้อนมาก
1: ร้อนมาก
0: ร้อนจนต้องบอกว่าตอนนี้นั่งไม่ติด
1: ใช่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณนี่แหละคุณใช่ไหม
0: งบประมาณ
1: งบประมาณ70น่ะ
0: ใช่แล้วก็ที่ต้องบอกว่าทำให้นั่งไม่ติดกันทั่วประเทศตอนนี้ในระดับของอินฟูต่างๆนะคุณเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนั่นคือเรื่องของข้าราชการ
1: ข้าราชการทำไมถึงตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหากับข้าราชการซะเหลือเกิน
0: อ้าวเขาบอกว่าให้ข้าราชการประเทศน่ะกำลังมีปัญหาก็ให้ข้าราชการนั้นช่วยพยุงประเทศไปด้วยกัน
1: ช่วยเหลือประชาชนไปด้วยกัน
0: ดูดีไหม
1: ใช่ดูดี
0: ดูดีมาก
1: ดูดีมาก
0: แต่ในการที่จะให้ข้าราชการช่วยนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปคุณพูดแบบบ้านๆเลยนะฉันก็ไม่อยากช่วยนะถ้าทำฉันแบบนี้คุณจะบอกไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าทำฉันแบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะช่วยนะอันนี้ถ้าคนบ้านๆพูด
1: ตรงเลยนะคุณตรงๆออกจากใจเลยใช่ไหม
0: ไม่คุณก็พูดไปเดี๋ยวก็รถทัวร์มาหาดิฉันแม่คือนี่ถ้าคนบ้านๆเขาก็จะแบบฉันก็ไม่อยากช่วยหรอกถ้าทำฉันแบบนี
1: ้ใช่ใช่
0: เพราะว่าอะไรเกิดเรื่องมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้าราชการนั่งไม่ติด
1: ใช
0: ่ตั้งแต่ประชุมงบประมาณวันแรกหนึ่งต้องบอกว่าเรื่องของสวัสดิการ
1: ของ
0: ข้าราชการบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่บอกว่าตัดจะตัดไปแล้วนู่นนี่นั่นข้าราชการก็นั่งไม่ติดแล้วคุณ
1: ค
0: เพราะว่าอะไรข้าราชการนั้นเงินเดือนน้อย
1: เงินเดือนน้อย
0: ก็หวังจะพึ่งตรงนี้แหละที่มาช่วยเยียวยาจิตใจได้บ้าง
1: พูดถึงเราก็ดึงณวันนี้ใช่ไหมข้าราชการทุกคนก็แบบนี้แหละ
0: คือทุกคนที่รับราชการต้องหนึ่งยอมรับในกติกาก็คือยอมรับเงินเดือนที่น้อย
1: ใช่
0: ยอมรับว่าไม่มีโบนนงโบนนัดอะไรเหมือนคนอื่นเขาอันนี
1: ้ชนเขา
0: อันนี้คือเรายอมรับกติกาตรงนี้เพื่อที่จะเราจะได้บำเหน็จบำนาญในอนาคตของเรา
1: สวัสดิการเล็กๆน้อยๆที่ได้จากตรงนั้นด้วย
0: อันนี้คือสิ่งที่ข้าราชการทุกคนมีความหวัง
1: ถูกต้อง
0: ก็พอมีออกมาบอกว่าจะตัดนึ่งนี่นั่นข้าราชการก็ตั้งไม่ติด
1: ใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้เรื่องของการไม่เพิ่มเงินเดือนข้าราชการสาธุค่ะนะต้องบอกเลยไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้ว
1: กี่ปีแล้วนะ
0: ข้าราชการเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นค่ะ
1: ใช่ไม่ได้ขึ้นหลายปีแล้วนะ
0: นับไม่ถ้วนเลย
1: ไม่หลายปีแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้น
0: จริงไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้ปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้นอ่ะคุณลองไปย้อนดูข่าวได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่จำได้
0: ไม่ได้ขึ้นเลยแต่พอมาบอกว่าอ่ะก็ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีก่อนเพื่อที่จะให้ข้าราชการนั้นช่วยพาประเทศไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
0: ย้อนกลับมา
1: เ
0: วลารัฐบาลมีนโยบายใดๆก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: กลุ่มแรกที่โดนตัดคือ
1: ข้าราชการนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: จะแจกเงินหมื่นจะแจกเบี้ยนู่นนั่นนี
1: ่
0: กลุ่มแรกที่โดนตัดคือใคร
1: ข้าราชการนั่นแหละ
0: อ้าว
1: นั่นแหละแล้วทีนี้จะเอา
0: พอจะถึงเวลาที่บอกว่าให้ข้าราชการช่วยเหลือประเทศคุณบอกแล้วว่าถ้าเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยคุณไม่เคยให้อ่ะแล้วคุณอย่ามาตัดอีกเหรอ
1: มาตัดอีก
0: คุณไม่ให้เพิ่มอีกเหรอ
1: ทั้งที่กลุ่มอื่นๆคุณก็ให้ทุกปีอะไรแบบนั้นเนี่ย
0: ใช่นี่มาถึงปุ๊บเรื่องของข้าราชการยังไม่หมดข้าราชการปัจจุบันนี้จะต้องเป็น สมาชิกกบข
1: กบขใช่แปลว่าสมัยนี้เขาบังคับแล้วล่ะ
0: ใครที่บรรจุมาตั้งแต่ปี70ใช่ไหมเออใช่หลังปี40ใช่ไหม
1: หลังปี40
0: ก็จะต้องเป็นทุกคน
1: ถูกต้อง
0: โดยการที่แบบว่าไม่ได้ถามความสมัครใจว่าอยากเป็น
1: ไหมใช่อัตโนมัติเลย
0: บังคับว่าต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วเมื่อเป็นทุกคนก็หักจากเงินเราครึ่งหนึ
1: ่
0: งหักจากรัฐบาลครึ่งหนึ่งนู่นนี่นั่นเอาว่ากันไปแล้วจะบอกว่าอ๋อจะให้ตัดตรงนี้โดยที่ไม่มีการชดเชยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก่อนข้าราชการนั่งไม่ติดแล้วค่ะ
1: ใช่เออ
0: ตอนนี้ถ้าว่าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลโอ้จะมีอินฟูที่เป็นคุณครูคุณหมอพยาบาลหรือว่าข้าราชการหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เขาจะออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะมาก
1: พูดเพราะอะไรที่เขาพูดเรื่องนี้กันเยอะมากเหล่าข้าราชการทั้งหลายเพราะว่ามีผลกระทบกับกลุ่มพวกเขาไง
0: ถูก
1: เ
0: พราะว่าถามว่าข้าราชการนั้นไม่ทำงานตรงไหน
1: ถ้าก็ข้าราชการก็ถือว่าช่วยประเทศอยู่แล้วทำทุกวันทุกวี่ทุกวัน
0: มีคุณครูท่านหนึ่งเขาออกมาบอกว่าประเทศชาติน่ะขับเคลื่อนได้ณปัจจุบันเนี้ย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ข้าราชการเหรอ
1: ใช่ไหมเออไม่ใช่ข้าราชการเหรอ
0: แล้วทำไมถึงมองไม่เห็นข้าราชการล่ะ
1: เออ
0: คือแบบเขาพูดดีมากอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แบบคือต้องบอกว่าถกงบประมาณ70มา3วัน
1: มา3วันแล้ว
0: รัฐบาลนั้นทำให้ข้าราชการทั่วประเทศนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว
1: เพราะว่าไปเจาะจงถึงข้าราชการไงคราวนี้เพราะที่ผ่านมาการตั้งงบประมาณใช่ไห
0: ม
1: ก็คือจะขึ้นจะให้ตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงจะให้แบบคือความเสมอภาคอะไรประมาณนั้นอ่ะ
0: แต่ละกระทรวงก็จะได้รับไปในกระทรวงต่างๆที่
1: แตกต
0: ่
1: างก
0: ัน
1: ไป
0: กระทรวงใหญ่กระทรวงเล็กว่ากันไป
1: ว่ากันไป
0: แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กันถึงขนาดนั้น
1: ขนาดนั้น
0: จะตัดตรงนั้นจะตัดตรงนี้จะเดี๋ยวก่
1: อ
0: นคือฟังเสียงของข้าราชการบ้าง
1: อยากจะให้สอบถามเนาะความสมัครใจของข้าราชการบ้าง
0: นี่แหละต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆสำหรับในส่วนการประชุมงบประมาณปี70นี่ยังไม่รวมอีกหลายๆประเด็นนะจนล่าสุดนะคุณเขาบอกว่าม็อบจะไปลงถนนแล้วนะ
1: เออใช่ใช่ม็อบจะไปลงถนนแล้วก็คอยดูว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงรอติดตามรอติดตามก็แล้วกันไม่เฉพาะเรื่องข้าราชการการเรื่องอื่นๆอีกคุณมากมายที่เราต้องจับตามองว
0: ่
1: าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรประเทศไทยตอนนี
0: ้ถูกต้องนะ
1: ประเทศไทย
0: หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละประเด็นล่าสุดทางด้านของฝ่ายค้านเน
1: ี่
0: ยทางบ้านของฝ่ายค้านเขาก็แท็กทีมกันนะพูดคุยกันหลายเรื่องอย่างที่บอกว่ามีทั้งเรื่องของการหัวสวนะของการเลือกตั้งเรื่องของเขากระดองเรื่องของกงท้องถิ่นเรื่องอะไรมากมายนะซึ่งบอกว่าเขาก็มีการรวมตัวกันในระดับหนึ่งแล้วนะคุณ
1: ใช่ใช่
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้จำนวนคน
1: อ
0: ะอยู่ในมือแบบเยอะมากสำหรับฝ่ายค้าน
1: ใช่ไหมที่จะไปจะรวมตัวกัน
0: ต้องบอกว่าทางด้านของคุณสนธิเองหรือว่าทางด้านของฝ่ายค้านนำโดยทีมพรรคประชาชนที่ต้องบอกว่าจะมีการลงถนน
1: ลงถนน
0: ในเรื่องนี้กันทุกคน
1: อ
0: ่ะมีบุคคลอยู่ในมืออ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าบอกว่าไปก็คือแบบ
1: ไปเลยนะเต็มเลยเต็มเลยนะครับ
0: คือตอนนี้ต้องบอกว่าหนักมากเลย
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาคือที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาเสนอเขาถามคือรัฐบาลตอบเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่บางประเด็นก็ไม่ตอบก็เลยทำให้คาราคาซังว่าตกลงและตกลงจะเอายังไงก็เลยถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คงจะไม่กระจ่างพอทำแบบนี้อาจจะกระจ่างขึ้นหรือยังไงนี่แหละต้องติดตามคุณนะการบ้านการเมืองของเราตอนนี้รู้สึกว่าแสนสาหัสถ้าพูดถึงแบบแสนสาหัสเหลือเกินคุณ
0: นะคือ
1: ไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้ก็ผูกพันกันหมดแล้วประชาชนข้าราชการรวมถึงสวสสก็คือมีเรื่องมาให้กังวลตลอดอ่ะคุณนะ
0: ดูแล้วเหนื่อยใจ
1: ใช่ไหมเออ
0: ใช่
1: ว่าจะเป็นยังไง
0: บอกตรงๆว่าเหนื่อยใจมาก
1: ใช่วันนี้ก็จะมีการถกต่อใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเช้านี้เออ
0: วันที่3แล้วนะ
1: วันนี้วันที่3แล้ววันนี้
0: วันที่3แล้วถกกันต่อก็มีอีกหลายประเด็น
1: หลายประเด็น
0: คือต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปฟังกันต่อว่าเราจะนั่งติดกันไหมเม
1: ื่
0: อวานเอาจริงๆนั่งไม่ติดคุณเอ
1: ้ยใช่ไหมเมื่อวานนะครับก็ลงมติเห็นชอบหลายโครงการนั่นแหละเนาะบางโครงการก็คือผ่านไปด้วยดีอาจจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆแต่บางโครงการก็ยังไม่เคลียร์เพราะว่าไม่ยังเหมือน
0: ไม่กระจาย
1: ยังไม่กระจายว่าใช้งบประมาณสูงขนาดนี้จะทำอะไรอะไรประมาณนี
0: ้
1: เออแล้วก็คนที่ตั้งงบบางทีก็ชี้แจง
0: ไม่ได้
1: แล้วตั้งงบสูงถึงขนาดนั้นชี้แจงไม่ได้นั่นแหละก็กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับการนี่แหละประชุมเกี่ยวกับงบปีงบ70ใช่ไหมงบปี70นะครับแต่คอยดูเขาบอกว่าปี70เนี่ยอะไรต่อมีอะไรก็คือจะลดอะไรนะลดลงหน่วยงานข้าราชการอะไรก็จะลดลงอย่างที่คุณบอกเมื่อวานใช่ไหมเขาจะปรับหน่วยงานให้มันแคบลงลดลงอะไรประมาณนี้ข้าราชการอย่างที่เปิดโอกาสให้เออร์ลี่รีไทร์ก่อนเวลาตั้งแต่
0: 40 ปีขึ้นไป
1: และที่ผ่านมาเคยมีไหม
0: ไม่มี
1: ต้อง55
0: 40ปีขึ้นไปแล้วก็หรือว่าใครที่แบบทำงาน10ปีแล้วอ่ะ
1: 10ปีแล้วอ่ะประมาณรับราชการ10ปีโอ้เยอะแยะคุณถ้า10ปีก็คือน้อยไงตอนนี้คือประมาณว่าทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ข้าราชการอายุ40ปีขึ้นไปหรือรับราชการอายุ10ปีขึ้นไปก็สามารถเออรี่ได้แต่บางคนก็มีนะเขาบอกว่าเออ10ปีแล้วอยู่ในวงข้าราชการอยากจะทำธุรกิจของตัวเองอะไรประมาณนั้นคุณ
0: หรือว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้าราชการ อย่างเช่นเรื่องของบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรื่องของกบข.เรื่องอะไรก็แล้วแต่ของข้าราชการคุณจะต้องไม่กระทบต่อกับคนเก่า
1: ใช่ใช่
0: คุณจะต้องนับหนึ่งจากคนใหม
1: ่ที่
0: จ
1: ะบรรจุถูกต้อง
0: เพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าหากว่าเขายอมรับกฎกติกานั้นได้
1: ใช่
0: สมมุติว่าไปสอบใหม่บรรจุข้าราชการใหม
1: ่
0: แล้วคุณบอกว่าบำเหน็จบำนาญไม่ได้นะคุณยอมรับได้ไหม
1: ยอมรับไหม
0: ถ้าคุณยอมรับได้โอเคจบ
1: โอเคจบ
0: ถ้าคุณไม่ยอมรับไม่ได้คุณอาจจะสละสิทธิ์ไป
1: ใช่
0: อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่จะเป็นการแก้ไขไม่ใช่ไปเอากับคนเก่า
1: ไปเอาคนเก่าเหมารวมไปหมดเลย
0: มันจะต้องนับหนึ่งใหม่
1: ถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเรานับกับคนเก่า อย่างคนเก่าเขาทำงานมาเริ่มสตาร์ทเงินประมาณ 7-8,000 5,000 ประมาณนั้นแหละแล้วกว่าจะได้ 20,000 ตอนนี้กี่ปีแล้วล่ะและเด็กรุ่นใหม
0: ่
1: เด็กรุ่นใหม่มาปั๊บสตาร์ทนึก 20,000 อัพอะไรประมาณนี้คุณ
0: ถูกต้องนี่แหละที่บอกว่าจะไปกับคนเก่าไม่ได้
1: ไม่ได้
0: มันจะต้องนับหนึ่งกับคนใหม
1: ่ใช
0: ่แล้วก็คนใหม่จะต้องยอมรับในกฎกติกานั้นได้ใช่ไหมนี่ดิฉันเกณฑ์ไม่ได้สูง
1: ใช่จริง
0: แต่ต้องบอกว่านี่สิ่งที่ประชาชนเขาพูดกัน
1: ใช่ความคิดดีมากคุณปีหน้าลงสอสอได้เลย
0: ว่าไปคนแม
1: ่จริงจริงนี่เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอเน
0: า
1: ะเราดูเราเองอ่ะใช่ไหมเราเหมือนกับคนเก่าเสียเปรียบกับคนใหม่อ่ะเด็กใหม่ๆ อ่ะคุณ
0: นี่ก็ใกล้จะเกษียณละนับถอยหลังกันมาแล้วบรรจุครั้งแรกเงินเดือนสัก 5,000
1: 5,000
0: กี่สิบปีแล้วคุณทำมาจะเกษียณอยู่แล้วเงินเดือนไปถึงไหน
1: ใช่
0: แล้วเมื่อเทียบกับปัจจุบันถ้าคุณบอกว่าณตอนนั้นถ้าเขาบอกว่าให้คุณ 5,000 โดยที่คุณน่ะไม่ได้บำเหน็จบำนาญไม่ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลคุณเอามั้ย
1: นั่นแหละไม่เอาเลยแล้ว 5,000 สู้เราทำงานที่บ้านไม่ดีกว่าถ้าไม่มีตรงนั้นถ้าไม่มีตรงนั้นด้วยแต่นี่เมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันมีสวัสดิการตรงนั้นพอจะได้มาจุนเจือครอบครัว
0: เรามีเงิน 5,000 นะกินในแต่ละเดือนไปค่ารักษาพยาบาลเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นละ
1: ใช่
0: แต่ถ้าณปัจจุบันเนี้ยจะบอกว่าคุณเงินเดือน 5,000 นะบำเหน็จบำนาญค่ารักษาคุณไม่ได้คุณเอาไหม
1: ใช่
0: ก็ไม่เอาอ
1: ีกไม่เอาม
0: ันก็เหมือนกันจะมานับย้อนกับคนรุ่นเก่ามันไม่ได้
1: ม
0: ันจะต้องนับหนึ่งใหม่กับคนใหม
1: ่คนใหม่
0: ว่าเขายอมรับกฎกติกาตรงนี้ได้หรือไม
1: ่ถูกต้องว่าบรรจุใหม่นะเอาเงินเดือนเท่านี้นะสวัสดิการนู่นไม่มีนะสวัสดิการนี่ไม่มีนะอาจจะมีบาง บางฉบับการก็มีคือในสัญญาข้าราชการมันต้องมีอยู่แล้วว่า
0: ถูกต้องคุณยอมรับกฎกติกาตรงนั้นได้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่คุณจะไปบี้กับคนเก่าลงมาม ันไม่ใช่
1: ถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยคุณ
0: นั่นแหละไป
1: เนี่ยเหมือนการโทรก็แบบนี้แหละคุณสิเราโทรกันสองคนก็
0: ในสภาเดือดกว่าน
1: ี้ได้ในสภาก็แบบโอ้ในสภาเดือดเดือดมากเลยในสภาได้เดี๋ยวอะไรนะฝ่ายรัฐบาลเสนอฝ่ายค้านยกมือพอฝ่ายค้านยกมือปั๊บฝ่ายค้านไป
0: พูดยังไม่ทันได้จบ
1: เลยยกมือต่ออีกบางทีก็ประธานสภาก็ปิดเสียงอีกอะไรประธานพูดอะไรไม่ชอบมาพากลอะไรปิดเสียงอีก
0: ก็ว่ากันไปนี่ค
1: ือ
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น2วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่3แล้วนะ
1: ใช่
0: รอดูกันต่อไปไปดูในส่วนของเศรษฐกิจกันไหมคุณ
1: ไม่ก่อนเดี๋ยวนายก
0: ไปโนเวย์ก่อน
1: นายกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้เมื่อวานก็ไปเมื่อวานแล้วใช่ไหมเมื่อวานถึงแล้ว
0: คุณคดถกกันสภาจะไม่
1: ใช่ไหมแต่นายก
0: ไปภารกิจโนเวย์
1: ใช่ก็ภารกิจสำคัญ
0: เสียดายที่ท่านนายกไม่ได้อยู่
1: ใช่ใช่จริงๆแหละเพราะว่านายกก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเป็นตัวแทนพระองค์ใช่ไหมครับเป็นตัวแทนพระองค์นะครับที่จะไปร่วมงานศพของพระราชาธิบดีใช่ไหมคุณ
0: ใช
1: ่ของประเทศคือพระราชาธิบดีอรรถกษัตริย์ฮอรันที่5ของประเทศนอร์เวย์ซึ่งจะมีการทำพิธีในวันนี้แหละใช่ไห
0: ม
1: วันพุธที่9กันยายน2569นะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็ทางนอร์เวย์เขาให้บัตรเชิญก็เรียนเชิญแหละใช่ไห
0: ม
1: บัตรเชิญเป็นเจ้บัตรเชิญให้กษัตริย์ทุกประเทศไปร่วมพิธีด้วยแล้วก็กษัตริย์ของเราก็ส่งตัวแทนไปก็คือท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมในพิธีนะครับในวันนี้ซึ่งพิธีในวันนี้แต่นายกของเราก็ถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งเป็นพอถึงปั๊บทางนอร์เวย์ก็มีการต้อนรับอย่างดีแหละแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่ที่นั่นด้วยที่ประจำอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ที่ทำงานที่นอร์เวย์ก็ไปรับนายกพูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเองก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับนายกไปร่วมพิธีที่นอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์คือไปร่วมพิธีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการเหมือนกับว่ามีการชาปนกิจศพใช่ไหมถ้าพูดภาษาบ้านๆชาปนกิจศพในวันนี้นะครับ
0: มาดูในส่วนของประเด็นข่าวเศรษฐกิจคุณ
1: ครับ
0: ขึ้นอีกแล้ว
1: ข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายคุณขึ้นเนี่ยคืออะไร
0: น้ำมัน
1: ของขึ้น น้ำมันขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าต้านไม่ไหวคุณ
0: ใช่
1: ต้านไม่ไหวจริงๆ
0: คือต้องบอกว่าวันนี้นะวันนี้ดีเซลขึ้น70
1: ใช่
0: เบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น80
1: ไม่ใช่40 30แล้วนะ
0: จ้า
1: 8 70 80
0: 40 30เอาไว้ลงพอ
1: เอาไว้ลงก็พอ
0: เวลาขึ้นน่ะ70 80 70
1: 80เกือบ1บาทเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไปเติมน้ำมันเช้านี้ขึ้นแล้วนะไม่ทันละ
0: อย่าร้องไห้
1: นี่แหละเนี่ยถ้าตามข่าวนะที่ผ่านมาคุณวันนี้ขึ้นใช่ไหมขึ้นขนาดนี้70 80ใช่ไห
0: ม
1: 70ดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอล์80แล้วก็วันถัดไปเอียวไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ได้อีกกี่วัน
0: อ
1: าจจะวัน2วันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเขาบอกว่านี่ตามข่าวมาอาจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปราคาน้ำมันอาจจะเพิ่มเรื่อยๆไปจนถึงปีหน้าเขาว่ากันอย่างนั้นนะคุณ
0: นั่นแหละ
1: อาจจะเพิ่มนะไม่ใช่เราอาจจะเพิ่มไปถึงปีหน้าเลย
0: คือเรื่องของการลดอ่ะไม่ค่อยคิดมันเป็นไปไม่ค่อยได้แต่ถ้าเพิ่มเนี่ยตลอด
1: นั่นแหละ
0: ยังได้ว่าวัน2วันก็เพิ่มวัน2วันก็เพิ่ม
1: ก็ประมาณนั้น
0: ประมาณนี้
1: เพราะว่าต้านไม่ไหวแหละจุคุณพูดถึงตอนนี้ประเทศใดที่เขามีน้ำมันของตัวเองที่สามารถที่จะเสริมรับจากภายนอกอ่ะประเทศนั้นแหละจะถ้าเขาจะอะไรนะเหมือนกับว่าทำน้ำมันราคายังคงที
0: ่
1: เพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนของเขาประเทศของไทยของเราก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่ากังวล น้ำมันจะไม่ขาดแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยของเราก็มีการสำรองอะไรคือเรียบร้อยอ่ะก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณถึงไม่บอกว่าไม่ได้ผลกระทบแต่ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วผลกระทบคนไปต่อคิวอะไรเป็นกิโลกิโลแล้วก็ได้จำกัดก็ได้ไปแต่บางคนก็ไม่ได้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้ทางรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องกังวลเขามีการสำรองให้เพียงพอถึงแม้ราคาจะเพิ่มที่ผ่านมาใช่ไหมประชาชนบอกว่าราคาเพิ่มไม่เป็นไรก็ให้อย่าขาดก็แล้วกันประมาณถ้าขาดนี่ก็คือหมดเลยการทำงานของประชาชนมันจะเสียหายหมดเลยนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็นั่นแล้วนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นกังวลเขามีสำรองคือสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีอะไรประมาณนี้คุณ
0: จากน้ำมันขึ้นเมื่อวานนี้คลังเขาก็เคาะแล้วนะคุณสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ใช่สิเขาประชุมสรุปแล้วแล้วก็จะให้ครม.เคาะเร็วๆนี
1: ้
0: เขาได้มีการประชุมแล้วก็สรุปมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสว่างบประมาณไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นงบประมาณ 3,500 ล้านบาทนะก็มอบให้กับประชาชนจำนวน1ล้านสิทธิ
1: ์
0: สนับสนุนค่าที่พักวงเงินคูปองพิเศษในพื้นที่เมืองรองหวังจะกระตุ้นการเดินทางในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านั่นเองซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ามีอยู่2ส่วนหลักๆ ก็คือ1ส่วนลดค่าที่พักก็คือรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนตามจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนโดย1คนสามารถรับสิทธิ์สูงสุดได้ไม่เกิน5คืนเข้าใจไหม
1: 5คืนไม่เกิน5คืน
0: 1คน
1: 1คน
0: สามารถที่จะจองได้อ่ะพักได้อ่ะไม่เกิน5คืน
1: ไม่เกิน5คืน
0: คือรัฐก็จะจ่ายให้คืนละไม่เกิน1,500 บาท2คูปองดิจิตอลนะก็จะสำหรับการใช้จ่ายร้านอาหารร้านสปานวดบริการท่องเที่ยวต่าง
1: ๆ
0: ก็ต้องบอกว่าพอคูปองเพิ่มตรงนี้นะเมืองหลักนั้น 1,500 บาทต่อวันแต่ถ้าเป็นเมืองรอง2,000 บาทต่อวันจ้ะเพราะว่า
1: อะไร
0: เขาจะกระตุ้นให้คนไปเที่ยวเมืองรอง
1: เมืองรอง
0: เพราะเมืองหลักอ่ะรู้อยู่
1: แล้ว
0: ใครๆก็ไป
1: อยู่แล้ว
0: แต่เมืองรองเนี่ยสวยไม่แพ้เมืองหลักแต่คนไม่ค่อยไป
1: ไม่ค่อยไป
0: ก็เลยจะกระตุ้นตรงเนี้ยเรื่องของเมืองหลัก
1: เมืองรอง
0: เมืองรองสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ครบ5คืนในเมืองรองมูลค่าสนับสนุนสูงสุดจากรัฐบาลได้ถึง 17,500 บาทต่อคนเมื่อกับรวมค่าห้องคูปองรายวันแล้วซึ่งโครงการนี้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่1ล้านสิทธิ์เท่านั้นตามงบประมาณที่วางไว้ก็คือ1ล้านสิทธิ์ใครที่สนใจเขาก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนก่อนในช่วงของต้นเดือนตุลาคมไปจนถึง25ตุลาคมหลังจากนั้นประชาชนก็เริ่มลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่25ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยจ้ะ4 เดือน
1: พฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์4เดือน
0: ซึ่งสำหรับโครงการนี้นะโครงการกำหนดเงื่อนไขงดใช้สิทธิ์ในช่วง15ธันวาถึง15มกราเพราะอยู่ในช่วงของปีใหม่ไง
1: ใช่ใช่ใช่ช่วงของปีใหม่ไง
0: คือ4เดือนก็จริงแต่ช่วงของ15ธันวาถึง15มกรานั้นเบรกไว้ก่อนไม่ให้ใช้สิทธิ์ในช่วงนี้
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าใช้สิทธิ์ถล่มทลายแน
1: ่
0: เพราะทุกคนน่ะเที่ยวแน่นอนในช่วงของเทศกาลไงนะก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจซึ่งกฎกติกาก็ประมาณนี
1: ้
0: เขาจะให้ครม.เคาะก็คือประมาณสัปดาห์หน้าที่ประชุมครม.ประจำสัปดาห์ถ้าเคาะปุ๊บก็ได้เลย
1: ได้เลยใช่ไหม
0: คือประมาณนี้นะ
1: นะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพูดถึงราคาน้ำมันขึ้นราคาทองก็ขึ้นเช่นเดียวกันคุณ แต่ก็ขึ้นไม่มากไม่มายนะไม่ได้กระทบกับคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณก็ธรรมดาธรรมดาจำนวนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่คุณ
0: เดี๋ยว
1: 50บาท
0: คุณธรรมดาจะที่ไหน50บาทเนี่ยดิฉันน่ะเหงื่อถึง
1: จากหัวจนเท้าเลย
0: คือกว่าจะได้50บาท
1: ใช่ไหม
0: นั่นแหละน้อยนะคุณ
1: นายกำลังจะบอกว่านี่ราคาทองก็น้อยที่สุดก็ประมาณ50บาทถ้าจะปรับขึ้นปรับลงอะไรแบบนี้คุณก็ถือว่าไม่มากไม่ไม่ละของราคาทองนะครับก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้เกือบ 70,000 แล้วนะนี่เกือบ 70,000 แล้วเขาคิดว่าทองรูปพรรณแล้วก็อาจจะถ้าเหมือนกับว่าที่ทำยากหน่อยทำกำดิดที่แบบลวดลายยากหน่อยอาจจะถึงแตะ70,000แล้วก็ได้คุณเพราะว่าที่ผ่านมาตามที่เราประกาศข่าวตรงนี้ว่าราคาทองรูปพรรณเท่านี้นะพอเราไปที่ร้านจริงๆมันจะขึ้นอ่ะ
0: ว่ามันต้องบวกกำเนิดบวกลาย
1: บวกลายของเขาก
0: ำเนิด
1: แต่นี่เขาก็บอกว่ารูปพรรณแล้วนะ
0: ไม่รูปพรรณ
1: แต่ว่ามันแตกต่างกันนั่นแหละความยากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ความยากความง่ายอะไรคุณมันก็แบบไม่ใช่เป๊ะแค่นี้ถูกต้อง
1: นะแล้วทุกครั้งเวลาไปซื้อเราเลือกซื้อลายอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอลายที่เราซื้ออาจจะบอกว่าเออนี่ลายใหม่ลายนี้ทำยากอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบกลายเป็นว่าเพิ่มก็มีอีก
0: เห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ไปบ่อยไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ใช่ไหม
0: เขาจะบอกแบบนี้แต่นี่เข้าร้านทองเมื่อไหร่เป็นลมทุกที
1: ต้องพายันลงไปด้วยใช่ไหม
0: คือด้วยความเหลืองอารามของทองด้วยกระจกในร้านทองที่แบบวิบวับไปหมดคนเอาจริงดิฉันไป
1: คุณแพ้ใช่ไหมแปลว่าแพ้ตรงนั้นน่ะ
0: ต้องดิฉันเข้าร้านทองเมื่อไหร่ยังเป็นลมตลอดไม่รู้เป็นลมด้วยทองหรือว่าเป็นลมด้วยราคาทองอันนี้ก็งงๆ
1: ใช่ไหม
0: แต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของทองตอนนี้ก็ขึ้นลงผันผวนแต่ละวันเหมือนกัน
1: ใช่เช่นเดียวกันสำหรับใครที่อมทองหรืออมทองอะไรเขาเรียกใช่ไหมก็ต้องติดตามกันนะครับ
0: ไปดูในส่วนของอินโดนีเซียคุณ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ที่เราบอกว่าเมื่อวานซืนใช่ไหมที่ภูเขาไฟระเบิด
1: ภูเขาไฟระเบิด
0: ซึ่งเราก็เห็นไอ้ที่หมอกๆเนี่ย
1: ทำให้เราหายใจลำบากอ่ะ
0: คุณรู้ไหมว่ามันเป็นอันตรายมากอันตรายกว่าไฟไม่ป่าอีกนะเพราะว่ามันเป็นควันที่มันเป็นพิษ
1: มันเป็นพิษมาจากภูเขาไฟอ่ะ
0: ซ
1: ึ
0: ่งตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆเขาบอกว่าแบบไม่ให้ออกกำลังกายในที่แจ้ง
1: เ
0: พราะว่าสูดเข้าไปอ่ะอันตรายกว่าการที่จะได้รับสุขภาพที่ดีนะก็สำหรับใครที่เดินทางออกนอกบ้านบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือในการสวมแมส
1: ใช่ๆอันนี้แหละป้องกันได้มากที่สุด
0: จริงคุณนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาหารต่างๆของอินโดนีเซียตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีการรับรองจากสาธารณสุขนะว่าปลอดภัยอ่ะว่าสะอาดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือมันปนเปื้อนไปหมดทุกอย่าง
1: ถูกต้อง
0: แม้กระทั่งอ่ะถ้าเราได้สมมติจะได้ผักมาเรามาล้างผักกับน้ำสารพิษก็ปกอยู่ในน้ำเหมือนกันถ้าเอาเป็นว่าทุกอย่างมันปนเปื้อนไปหมดเลยจนตอนนี้อ่ะทางด้านของอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาไม่รับรองเรื่องของ
1: ความสะอาด
0: เรื่องของสุขภาพอนามัยอะไรแบบนี้อ่ะสุดยอดอ่ะ
1: ใช่ๆนั่นแหละก็อย่างที่คุณบอกอ่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็พุทธภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้จำได้ขึ้นบอกว่าตลาดไฟไหม้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไฟป่าใช่ไหมเกี่ยวกับไฟที่เราคุยกันเมื่อวานบอกว่าปีนี้รู้สึกว่าร้อนมากเลยของอินโดนีเซียคุณเผชิญกับไฟทั้งนั้นเลยไฟนะครับมาต่ออีกข่าวนึงนะคุณก็ไม่ใช่ไฟแต่ว่าเป็นน้ำของเนปาลเนี่ยคุณเนปาลไหมที่ผ่านมา
0: ที่หนักอ่ะก็เนปาล
1: ที่หนักเนปาลใช่กาดมันดุเลยใช่ไหมเนปาลนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าทางเนปาลนี่แหละก็ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอุโมงค์ที่ผลอุโมงค์ก็บางทีก็เขาเรียกอัศอะไรนะปรากฏการณ์ที่แบบว่าคือสามารถช่วยเหลือได้อะมีชีวิตออกมาได้อีกคุณแล้วก็บางคนก็นะก็เพราะว่าแบบแหมอะไรนะน้ำ น้ำโคลนขนาดนั้นเนี่ยคุณในตอนนี้เขาว่าเนปาลมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของเนปาล นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากของเนปาล นะครับตอนนี้เขาบอกว่าไปมุ่งเน้นที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังงานจำนวน3แห่งนะครับซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในอยู่อีกจำนวนมากคุณเพราะว่าเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในอุโมงค์นั้นจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลเขาบอกว่าจากผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์นั้นขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลก็ได้รายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1,399 รายแล้วก็ตอนนี้สูญหายมากกว่า 5,000 รายคุณที่ยังไม่กลับบ้านกลับช่องอีก 5,000 รายก็ถือว่าสูญหายแหละใช่ไหมเพราะคนในครอบครัวก็รู้อยู่แล้วนะว่าสมาชิกในบ้านของเขาไม่กลับมานะครับแต่ละคนเขามีการนับยอดแหละคือตอนนี้ทางการเนปาลสรุปว่าประมาณ 5,400 รายคุณที่ยังสูญหายอยู
0: ่
1: ที่ยังไม่กลับมากับมาหาครอบครัวคิดว่าจะอยู่ในนั้นแหละนะครับนี่ก็ถือว่าแบบเกิดภัยธรรมชาตินะเขาเรียกภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ในป่าถ้าเราดูในข่าวนะทั้งโคลนทั้งน้ำทั้งอะไรอ่ะคือยิ่งใหญ่มากๆนะครับความสูญเสียครั้งนี้ก็ถือว่าต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูนานแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะพอสมควรคุณของในป่านะ
0: นะนี่เราต้องบอกว่าในส่วนของภัยพิบัติต่างๆต้องบอกว่ามันเยอะมากจริงๆนะสำหรับในส่วนของภัยพิบัติ
1: คือสมัยนี้ถ้าบอกว่าเขาว่าโลกแก่แล้วเหมือนกับมนุษย์เราก็ต้องมีการเกิดอายุน้อยๆแข็งแรงอะไรไปมันพออายุมากๆมันก็เริ่มนี่โลกเขาว่าเหมือนกันโลกเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะกำลังอะไรนะแข็งแรงมีต้นไม้มีอะไรภูเขาอะไรปกคลุมมันคือสมบูรณ์
0: อ
1: ่ะพอนานๆเข้าด้วยการกระทำของมนุษย์เรานี่แหละก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปพอโลกเปลี่ยนแปลงไปอะไรต่อมีอะไรก็จะเกิดขึ้นคุณบั้นปลายเพราะว่าการพัฒนาแต่ละประเทศก็บ่งบอกถึงความสูญเสียของประเทศนั้นๆด้วยคุณใช่ไหมการปลูกป่าที่เกิดตามธรรมชาติแต่เราก็ขยันขันแข็งไปค้นใช่ไหม
0: คือต้องบอกว่าเห็นนะต้นไม้หนึ่งต้นกว่ามันจะโตมันใช้เวลาหลายปี
1: ใช่
0: ไหมไม่เห็นเหรอที่เขาไปตัดไม้ในป่าที่ต้นแบบโอบคนเดียวไม่รอด
1: อ่ะ
0: ใช้เวลากี่ปีคุณ
1: ใช่กว่าจะ
0: โตขนาดนั้นอ่ะ
1: ใช
0: ่คุณตัดอ่ะ10นาทีถึงไหม
1: ถูกต้องนั่นแหละทิมนาทีก็ไม่ถึงแป๊บเดียวเองก็นั่นแหละไปทำลาย
0: นั่นแหละนะคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือเนื้อมือของ
1: มนุษย์เหมือนกันนี่เห็นชาวบ้านเขาคุยกันว่าที่ในป่าเนี่ยที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อมือคำนี้เพราะเขามีกับการพัฒนาคุณจากที่ภูเขาประเทศเขาเป็นภูเขาใช่ไหมเขาก็ไปกวาดภูเขาให้หมดเกลี้ยงก็มาทำนี่แหละมาทำอุโมงค์มาทำสถานที่ท่องเที่ยวมาทำอะไรคือพัฒนาเขาก็คือพัฒนาประเทศของเขาอะ
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเรา
1: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: เพราะว่าบ้านเราอะตอนนี้เอาจริงภูเขาอะไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: เพราะว่าทุกคนอะไประเบิดภูเขามาเพื่อที่จะมาถมตรงนั้นถมตรงนี้สร้างตรงนั้นตรง
1: ใช่
0: ภูเขาจากที่เมื่อก่อนบอกภูเขาหัวล้นคือแค่ไม่มีไม้แต่ในปัจจุบันนี้ดินภูเขาก็ไม่มีจ้ะ
1: เขาไปถมทะเล
0: เพราะว่าคนจากเขาลงมาถม
1: มาถมนี่แหละ
0: อ่ะอย่างเช่นคุณสังเกตเราสร้างถนน1เส้น
1: ใช่
0: หนึ่งดินถมดินถมลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเอาดินมาถมอีกรอบนึง
1: อีก
0: เพื่อให้กบข้างๆถามว่าใช่ดินเท่าไร
1: ถูกต้อง
0: แล้วถามว่าดินนั้นมาจากไหนก็ภูเขาไง
1: ภูเขานั่นแหละแล้วถ้าไม่เอาจากภูเขาจะเอาจากไหนก็นั่นแหละ
0: พอฝนตกปุ๊บน้ำก็ไม่มีเด็ดก็มาบ้านเราสิ
1: ใช่
0: ฝ ทำให้น้ำท่วมหนักทุกจังหวัดตอนนี้เห็นไหมล่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นี่คือจังเนื้อมือของมนุษย์ทั้งนั้น
1: นี่แล้วดีไหมประมาณว่าคือการพัฒนาไงคุณพัฒนาถ้าจะให้อยู่แบบภูเขาก็ให้อยู่เป็นภูเขาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มาก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วงานทำอะไรของจะทำยังไงอะอะไรประมาณนี้คุณก็เลยพอพัฒนาพัฒนาเข้าพัฒนาเข้าสุดท้ายผลกระทบก็กลับก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นแหละนี่ถ้าเราดูนะตามธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นที่เกิดเหตุการณ์ทุกประเทศอ่ะไม่อย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะตอนนี้เขามีการพัฒนากันใช่ไหมต่างประเทศเขาก็มีเขาจะพัฒนาประเทศเขาจะให้เจริญจะทำยังไงแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะพัฒนาจะทำยังไงเนี่ยอย่างที่ผ่านมาที่สงขลาของเราก็จะมีการพัฒนาทำอะไรนะที่จะนะโครงการสักอย่างหนึ่งบางทีก็พี่น้องประชาชนบอกว่าได้รับถ้าทำตรงนี้ได้รับผลกระทบกับพวกเขาแน่นอนแต่ทางการบอกว่าถ้าทำแล้วมันได้ผลดีพี่น้องประชาชนครอบครัวจะได้มีงานทำอะไรประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้มองไกลเหมือนกับประชาชนเขาเห็นอ่ะประชาชนเขามองไกลไงเพราะเขาอยู่ในพื้นที่แน่นอนถ้าสร้างอะไรตรงนั้นแน่นอนพวกเราต้องได้รับผลกระทบ
0: เพราะอะไรครับหมอตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำของหมู่บ้าน
1: ใช่
0: ถ้าสมมติว่าเอาดินมาถมตรงนี้ปุ๊บหมู่บ้านน้ำท่วมแน่
1: แน่
0: เพราะเขาอยู่มาเป็น20-30 ปีเขารู้แล้วว่าตรงนี้คือที่รับน้ำ
1: ใช่
0: พอมาจากไหนฝนตกน้ำท่วมมาน้ำก็จะไปหยุดตรงเนี้ยก็จะไปอยู่ตรงนี
1: ้
0: แทนจะไปอยู่ในบ้านคน
1: ถูกต้อง
0: แต่ปัจจุบันนี้ตรงนี้ถมหมดแล้วไงคูคลองนาอะไรถมหมดแล้ว
1: ใช
0: ่น้ำมาถึงเอาไปไหนล่ะอยู่บ้านเธอแล้วกันอ
1: ยู่บ้านเธอแล้วกันแล้วแหละ
0: โอ้โหอยู่
1: บ้านเธออยู่ที่ต่ำไง
0: อยู่ยาวๆไปอีก
1: ถูกต้องก็อย่างที่บ้านคุณบอกว่าคุณนั้นรู้สึกว่าจะก่อนจะสร้างบ้านคุณก็ถมตูงแล้วพอคนมารุ่นหลังคุณเนี่ยเขาก็ถมสูงอีกก็ทำให้บ้านของคุณ
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องก็แบบนี้แหละ
0: ก็เหมือนถนนไงเมื่อก่อนบ้านเราอยู่สูงกว่าถนน
1: ใช่
0: ณปัจจุบันนี
1: ้
0: บ้านเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าถนนเยอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถนนเดี๋ยวก็ทำอัดถม
1: ใช่
0: เดี๋ยวก็ทำอัดถม
1: เพราะว่าถนนเขาก็ต้องสูงเพราะว่าไม่ให้น้ำมันท่วม
0: สุดท้ายถนนก็สูงเท่าหลังคาบ้านแล้ว
1: ถูกต้องไม่ต้องดูที่ไหนดูที่เราไม่กับที่ผ่านมาน้ำไม่เข้าบ้านใช่ไหมพอตอนนี้ทุกปีเพิ่มนิดนึง2-3 เซน 5 เซนทุกปีก็เพิ่มนิดนึงแต่บ้านล่ะอยู่ที่เดิมไม่สามารถที่จะยกร่องทำใหม่ได้ใช่ไหม
0: นะก็ว่ากันไปนี่ในส่วนของเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่ทุกอย่างเกิดจากมนุษย์เรานี่แหละ
1: ใช่
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยจริงๆนะไปดูในส่วนของกีฬากันบ้างคน
1: กีฬา
0: ความพร้อมสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เราจะแข่งรอบ8 ทีมแล้วนะจ๊ะสำหรับในส่วนของวอลเลย์บอลชาย
1: ไอ้วันนี้ยังอยู่ในอะไรนะคู่สุดท้ายของกลุ่ม C
0: สำหรับวันนี้นะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะทีมชายก็จะลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ที่เราเจอกับไทเป
1: ไทนิส
0: วันนี้นะทางด้านของโค้ชปาร์คคุณนะผู้ฝึกสอนเขาก็แบบให้นักกีฬานั้นได้ทบทวนทักษะได้เน้นเรื่องของการบล็อกการเล่นจังหวะนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าไทเปก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับเกาหลีใต้แล้วก็ต้องบอกว่าบอลเร็วของไทเปนั้นดีกว่าเกาหลีใต้อีกก็เลยจะต้องเพิ่มความคือเรียกว่าความแม่นยำอะไรต่างๆมากมายเพิ่มขึ้นนะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการฝึกซ้อมซึ่งสำหรับหนุ่มไทยก็วันนี้11:30จ้ะ
1: 11:30
0: ฉันไม่ว่างนะ11:30ฉันไม่ว่างนะวันนี้
1: 30ไม่เป็นไรเราว่างคงไม่ว่างเหมือนกันแหละช่วงนั้นแต่ว่าถ้าเลยเวลานั้นสักนิดนึง11:30ใช่ไหม
0: 11:30ใครอยากได้ชวนดิฉันไปไหนเชียว
1: นั่นแหละเขาว่าวันนี้กับประเทศไทเปใช่ไหมก
0: ับ
1: ไทเปเขาว่าไทยเรานี่อยู่อันดับดีกว่านะรู้สึกว่าไทยเรานี่อยู่อันดับ48ประมาณนั้นไทเปอยู่อันดับ52ประมาณ52-53คือถ้าตามอันดับก็คือเราจะดีกว่าแต่จะรู้ผลในเที่ยงวันนี้แหละว่าไทยเราจะสามารถเอาชนะไทเปได้หรือเปล่าคุณแต่เขาบอกว่าโค้ชปาร์คอ๋อ
0: โค ค้ชปาร์ค
1: โค้ชปาร์คบอกว่าถ้าไทยเราชนะไทยปีวันนี
0: ้
1: เขาอัดฉีดเลยคุณอัดฉีดยังไงไม่ใช่เงินทองอะไรมากมายกับนักกีฬาอัดฉีดน้ำคุณอัดอะไรนะสตาร์บัคอะไรนะ
0: คุณอันนี้คือต้องบอกว่าก็ไม่ได้ขาดโฆษณาได้แต่ต้องบอกว่าในส่วนของนักกีฬาเขาก็จะมีกฎกติกากันอะไรประมาณนี้แหละอย่างเช่นถ้านักฟุตบอลนักฟุตบอลน่ะถ้านัดซ้อม5 โมงเย็นใครมาสายเขาจะจับคนมาสายแล้วก็คนมาสายก็จะต้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำที่แบบคนเพื่อนในทีมอยากจะกินน่ะนี่ก็เหมือนกันอาจจะเพราะว่าตอนแข่งอ่ะคุณส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของควบคุมอาหารนู่นนี่นั่นไงใช่ไหมล่ะจะหวานก็ไม่ได้จะมันก็ไม่ได้คือเขาจะคุมอาหารอยู่สำหรับนักกีฬาแต่ถ้าหากว่าชนะมันก็เหมือนเป็นโบนัสอ่ะคุณ
1: ก็นั่นแหละ
0: มันก็แบบฟินแล้ว
1: ใช่นั่นแหละเพราะว่าโค้ชปาร์กก็จะอัดฉีดเพราะว่ารอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะชนะใครที่ผ่านมาเกาหลีใต้แล้วก็
0: ดีกาอะไรนะ
1: กาตาอกาตาเขาก็เลี้ยงแล้วนะสตาร์บัคแล้วก็โค้ชบอกว่าถ้าชนะอาไทยเปอีกวันนี้ก็จะอัดฉีดเลี้ยงสตาร์บัคให้กับนักกีฬา
0: หรือว่าเป็นเพราะว่าสตาร์บัคเนี่ยถึงได้มีแรง
1: กันทุกคนไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละใช่ถูกต้องนะครับ
0: นะก็ต้อง
1: มาถึงวอลเล่กันแล้วไปที่วอลเล่หญิงกันบ้างคุณ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวอลเล่หญิงนักวอลเล่ก็ไปถึงนู่นแล้วใช่ไหม
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นแล้ว
0: เก็บตัวซ้อม
1: แล้วไทยก็เล่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ญี่ปุ่นเหมือนกันเห็นนักกีฬาเราก็ไปเชียร์เหมือนกันไม่ใช่หรอ
0: ไปเชียร์
1: นี่เขาบอกว่าในเอเชียนเกมที่จะมาถึงเนี่ยคือกำหนดการวอลเลย์บอลของสาวไทยเรานักตบสาวไทยเราออกมาแล้วนะ
0: ไหนว่ามาสิ
1: ออกมาแล้วนะ
0: แล้วอยู่กับใครบ้าง
1: คือวันที
0: ่แล้วจะอยู่เขาบอกว่
1: า
0: เราอะอยู่สายแบบไม่แข็งเท่าไหร่
1: หรอลองดูกันแล้วกัน
0: ลองดูสิ
1: ลองดูนะครับว่าวันที่16ไทยและไทยเราพบกับมองโกเลียเป็นไง
0: 16
1: มองโกเลียแล้วก็วันที่17ไทยพบกับเกกิสถาน17แล้วก็18ไทยพบกับเนี่ยใช่อะไรไซนิสไทเปเนี่ยไต้หวันใช่ไหมไซนิสไทเปนี่แหละ16 17 18คุณคือกำหนดออกมาแล้ว
0: ซึ่งบอกว่าสำหรับการจับฉลากในรอบแรกบอกว่าเรานั้นไม่ได้เจอทีมแข็งมาก
1: ใช่ไหม
0: ก็คิดว่าน่าจะได้เป็นที่หนึ่งของสาย
1: ที่หนึ่งของสาย
0: ก็เลยเขาบอกว่ามองลุ้นถึงแชมป์ได้เพราะว่าแต่ละสายที่เขาจับฉลากออกมามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอแบบทีมแข็งมากๆเท่าไหร่อะไรประมาณนี
1: ้อย่างทีมตุรกีประมาณนั้นใช่ไหม
0: เอเชียนเกม
1: ในเอเชียนเกมใช่ไหมก็คุณบอกว่าแต่ละประเทศนั้นเขาจะส่งแต่อะไรตัวแทนของชนะของประเทศ
0: อนุโอลิมปิก
1: โอลิมปิก
0: เออใช่อนุโอลิมปิก
1: เออใช่ใช่เราไปโอลิมปิกแล้ว
0: คุณไปโอลิมปิกซะละ
1: คืออยากจะดูโอลิมปิกเต็มที่แล้ว
0: คุณอีก2ปีข้างหน
1: ้
0: าเราได้เชียร์แน่แต่นักกีฬาของเราสิคุณถามดิฉันว่าแล้วนักกีฬาของเราเนี่ย
1: อายุใช่ไหมอ
0: ายุมากขึ้นแล้วว่ะแต่ละคนก็จะไปเลข4แล้วจะไหวไหมล่ะ
1: จะไหวไหมล่ะไม่เป็นไรรุ่นน้องยังมีเยอะคุณอย่างที่คุณบอกรุ่นน้องก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบกล้วยๆนะ
0: แต่ต้องบอกว่าในส่วนของ20คนตอนนี้ที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกอ่ะทุกคนบอกว่าอายุฉันไม่แคร์จ้ะ
1: ไม่แคร์จ้ะ
0: เพราะว่าตั้งแต่นี้คือตั้งแต่ได้ไปโอลิมปิกนี่ฉันเหมือน14อีกครั้ง
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: เพราะว่าทุกคนแบบดีใจกันลืมอายุ
1: ใช่
0: แล้วก็ตอนนี้ทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลน่ะก็วางแผนแบบละเอียดยิบมาก
1: เ
0: รื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรนี่เรียกได้ว่าแบบสุด
1: ก็เตรียมเพราะว่าแหมคุณทั้งอะไรประเทศไทยกับเรายังไม่เคยได้เข้าโอลิมปิกเลยเนี่ยพอครั้งนี้ครั้งแรกก็ต้องแบบ เออให้สุดๆไปเลยมีอะไรทุ่มถามว่าทุ่มได้ก็ทุ่มไปเลย
0: ดิฉันนั่งคิดนะคิดคนเดียวคิดในใจแต่อาจจะดังนิดนึง คิดในใจอยู
1: ่
0: ว่าถ้าสมมติเราไปโอลิมปิกแล้วเราไปแข่งแบบเม็ดแรกแล้วตกรอบเลยอ่ะคุณคิดว่าแบบมันจะเป็นยังไง
1: นั่นแหละมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเออแต่ก็คิดว่าเขาทำที่สุดแล้วอ่ะสุดๆแล้วเขาจะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยคุณ
0: คือความหวังความตั้งใจทุกอย่างอ่ะคือแบบมันลงตัวแล้วอ่ะแล้วพอไปถึงแข่งเม็ดแรกปุ๊บแพ้เลย
1: แหมคุณที่คิดอีก2ปีก็คิดแล้วนะกลัวคุณทำใจไม่ได้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วจะทำยังไงแล้วแบบมันจะต้องเสียใจแบบมากๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่นี่เรานี่กองเชียร์นะเสียใจขนาดนี้แล้วพูดเล่นล่ะจากขนาดไหนคุณอุตส่าห์กว่าจะได้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมพอมาถึงแล้วก็ได้แค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้
0: คุณคิดดูแม่บอกว่าพอชนะจีนแล้วเราไปโอลิมปิกใช่ไหมเอาจริงดิฉันนี่ก็ร้องไห้เป็นเผาเต่ามาเลยแล้วถ้าเราไปแข่งจริงๆอ่ะแล้วเราแบบถ้าใครเข้าสักรอบสองก็ยังโอเคอันนี้คือแบบไม่ได้หวังถึงแชมป์นะแต่ถ้าไปแบบตกรอบแรกฉันว่าฉันคงจะแบบเสียใจ
1: มันก็ต้องดูกับคู่ที่ต้องแบ่งสายเราอะ
0: เพราะว่าตอนจับฉลากแบ่งสายอะสำคัญมาก
1: สำคัญมากๆใช่อย่าไปเจอแข็งๆเลยเพราะว่าให้เบาๆก่อนนะถ้าเบาๆก่อนโอเค
0: มันก็เป็นความหวังไหมล่ะว่าขอแบบเบาๆไปก่อนแข็งถ้าไปเจอรอบชิงก็ได้
1: รอบชิงก็ได้หรือไม่ก็รอบสองรอบแปดทีมอะไรประมาณนั้นแหละอย่าไปเจออิตาลีอย่าอยู่แบบพบกันนะอิตาลีอะไรนะตุรกีสหรัฐอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เขาจับนะสายเขาแบ่งสายเขาก็จับนั่นแหละ
0: จะแบ่งสายจับฉลาก
1: จับฉลาก
0: ก็ต้องรอลุ้นกันต้องภาวนากันเยอะ
1: แต่เนี้ยกำลังคิดว่าแค่ได้ไปอะไรรสชาติของร่วมนี้ก็คิดว่าดีใจภูมิใจแล้วอ่ะความตั้งใจก็คือสำเร็จแล้วอ่ะแพ้ชนะในโอลิมปิกเขาคงจะไม่ซีเรียสเลยมั้งคิดว่านะคงไม่ซีเรียสเลยมั้งเพราะยังไงแน่นอนเขาคงไม่ได้ชิงแชมป์โอลิมปิกแน่นอนแน่นอนนะคือคิดนิดนะเขาคงไม่ได้มีความบอกว่าแชมป์โอลิมปิกอะไรประมาณนี้คงไม่
0: เราได้ร่วมแข่งขันโอลิมปิก
1: ใช่
0: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ดีใจแล้ว
1: ก็ดีใจแล้ว
0: นะ
1: แหมเราไปเทียบกับเขาไม่ได้เอเชียกับอะไรนะยุโรปนั้นตัวความแข็งแกร่งทนทานอะไรประมาณนั้นมันก็
0: เวลาพูดโอ้ดูสิเหมือนเสาหลักกับเสาไฟฟ้า
1: ประมาณนั้นแหละ
0: มันแตกต่างก
1: ัน ใช่แต่นี่เราได้ไปก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้ว
0: ก่อนจะไปถึงโอลิมปิกเราไปเที่ยวบ้านเรากันก่อนวันนี้วันแรกแล้วนะจ๊ะกับงานศาลหลัก
1: เมือง
0: สมโพธิศาลหลักเมือง
1: สมโพธิศาลหลักเมืองที่ศาลกลางหลังเก่าใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: วันนี้วันแรก
1: วันนี้วันแรก9ถึง
0: 11
1: ถึง11
0: ก็เชิญชวนสำหรับชาวจังหวัดนราธิวาสนะมาร่วมกันว่ามีกิจกรรมมากมายนะว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมบนเวทีใช่ไหมมีดารานักร้องนักคุณอะไรนะราเชนเหรออ
1: ๋อมาด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็มีใครอีกนะก็มีอีกก็สนุกสนานกันรวมไปถึงบูธที่ขายอาหารการกิน
1: เ
0: ขาว่ากว่า30บูธนะ
1: ใช
0: ่ก็นะเชิญชวนมาเที่ยวกันก่อนที่จะไปที่งานของดีเมืองนรา
1: เมืองนราใช่
0: วันเสาร์นี้ละ
1: วันเสาร์นี้ละ
0: คุณจะไปกับดิฉันไหมล่ะ
1: เขาเตรียมความพร้อมแล้วนะ
0: วันเสาร์นี้นะงานของดีเมืองนราเรียกได้ว่าต่อเนื่องกันเลยเที่ยวกันยาวๆ
1: เที่ยวกันยาวๆ
0: เที่ยวกันไม่พัก
1: ใช่ใช่เที่ยวกันไม่พักเลยนะครับก็ตั้งแต่12ถึง2112ถึง21กันยายนนะครับซึ่งในงานของดีเมืองนราก็จะมีอีกหลายกองงานที่ชวนเที่ยวคุณได้มั้ยหลายกองงานเลยงานกองการประกวดลองกองใช่ไหมงานลองกองศิลปาชีพ
0: ศิลปาชีพ
1: นกเขาชวา
0: แล้วก็เรือแล้วก็ที่สำคัญเลยขบวนแห่
1: ขบวนแห
0: ่13อำเภออ
1: ยากจะให้ถึงวันเสาร์นี้เร็วๆเลยคุณ
0: ใช่ไหม
1: ใช่อยาก
0: คุณอยากไปดูแล้วใช่ไหมอ
1: ยากจะไปดูแล้วใช่ได้ใช่ใช่จะไปดูแล้วก็กำลังคุณที่บ้านก็โทรมาว่าเวลาไหนขบวนแห่มีนี้เวลาไหนอย่างที่คุณบอกเมื่อวานก็ คร่าวๆประมาณบ่าย
0: เพราะว่าในส่วนของจังหวัดเขามีการเริ่มตั้งขบวน
1: ใช่
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากที่การเห็นหนังสือเพราะเขาเชิญ912นะเป็นรถประชาสัมพันธ์นำขบวน
1: ครับ
0: แค่เตรียมความพร้อมช่วงเวลา12 นาฬิกา
1: ใช่ถูกต้องอาจจะกำหนดการเหมือนปีที่แล้วก็ได้บ่าย 2:09 นาทีเริ่มขบวนประมาณนั้นคุณ
0: ประมาณนั้น
1: ยังไงก็ใครที่จะมาชมขบวนก็ให้มาก่อนเวลาก็แล้วกันเพราะว่าช่วงขบวนเดินขบวนอาจจะมีการรถอาจจะติดหน่อยคุณเพราะว่าบางคนก็จะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะมาจองที่อย่างที่คุณบอกแหละทั้งสองฝั่งเราจะเลือกที่ตรงไหนดีหร
0: ือ
1: ว่าจะเอาบนเกาะหรือว่าจะเอาบนเกาะไปเลย
0: เสือนั่งกันเลยจ้า
1: ใช่ใช่คือแบบดูชมขบวนแบบสบายๆคุณ
0: นะก็ต้องบอกว่านี่ส่วนของงานใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสใกล้เข้ามาทุกทีทุ
1: กท
0: ี
1: แล้ว
0: แล้วก็เวลาของเราก็หมดแล้ว
1: หมดแล้วเช่นเดียวกัน
0: ลากันก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ
1: ครับผม
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:13 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับ

นะครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตจำนวน12สถานีด้วยกันนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาแล้วก็สตูลนะครับในการรับสัญญาณกระจายเสียงจากทางสถานีวิทยุสอบตของเราดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบตนะครับช่วงเช้าของวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับสุชาติไหมเอ่ยถ้าจะฝากมาส่ง

การกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้เห็นทรงผมวันนี้สุชาติแปลกใจมากเลยเดี๋ยวปัดขึ้นสักนิดนึงนะมันปกมันดูแปลกๆอ่ะนะครับมันปกลงมาแล้วมันดูแบบแปลกมากเลยอ่ะเหมือนคนแบบผมบางหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่จริงๆก็บางอยู่แล้วล่ะแต่มันลงมาแล้วแบบมันเป๋ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันดูแล้วแบบเด๋อๆ มีใครเป็นอย่างผมบ้างลองไปสังเกตไปลองไปดูกระจกนะครับว่าวันนี้เราหวีผมแล้วหรือยังบางคนตื่นนอนมาถึงเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรแบบปัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีอาจจะเสียทรงอยู่นะอย่างนี้กันหนึ่งเอาแบบนี้กันนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับวันนี้หลายๆท่านนะครับถ้าเกิดจะไปเที่ยวงานกาชาดปัตตานีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายละอันนี้บอกข่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันก่อนเลยพี่ปัดเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับพี่ปัดครับทักทายไปยังน้องเมย์ลิงด้วยนะครับเดี๋ยวนี้น้องเมย์ลิงก็เปลี่ยนชื่อน้องเมย์ลิง378คืออะไร378ได้ครับทักทายไปยังพี่แป๋วด้วยนะครับบอกว่าสักครู่ที่ผ่านมารับฟังธรรมะอยู่ผมมานั่งเปิดเพลงทางฝั่งภาษามาลายูเนี่ยเปิดเพลงที่ชอบนะครับเปิดเพลงที่ชอบแม้จะฟังไม่ออกแต่ก็ชอบครับชื่อเพลงอดัมแต่ว่าผมชอบเรียกเพลงนี้ว่าเพลงตักวาถ้าภาษามาลายูจะได้ฟังบ่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดได้ยินเพลงตักวาหมายความว่าตอนนั้นอ่ะสุชาติมานั่งเปิดให้แล้วนะแต่ฝั่งมาลายูบอกว่าได้ยินเสียงสุชาติบ่อยมากแล้วก็ฟังเพลงตักวาบ่อยมากนะครับถามว่าทำไมถึงรู้ดีเจเดลละสุรกีตอบบอกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้วันนี้ถามว่าในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลน้องๆเยาวชนบ้านเรานะขนาดเนี้ยตอนนี้เราได้ทีมแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับจะมาเจอกันในรอบชิงแชมป์ SBPAC Youth Power 2026รอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบในส่วนของน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีชายแดนใต้ของเราก็แต่ละทีมเนี่ยคือกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวเราจะมาให้ชมกันก่อนนะครับในส่วนของคู่เปิดสนามซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่13กันยายนนี้ไปชมกันได้นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาขับรถผ่านทางนั้นนะผมว่าแวะเข้าไปดีกว่าเนาะไปร่วมชมและเชียร์การแข่งขันพี่แป๋วบอกว่ารอแล้วค่ะขอบคุณมานะโอกาสนี้ก็ผมวีเปย์ขึ้นเลยไงพี่เมื่อกี้มันตกลงมาสักขนาดนี้เชียวนะครับก็วันที่13กันยายนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รักในเกมกีฬาฟุตบอลและยิ่งเป็นฟุตบอลของน้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเราอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยน่าสนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีพลังเยอะเวลาเขาวิ่งเต็มสนามอ่ะเขาไม่ค่อยหยุดพักเหมือนกับเราแค่แบบรอจังหวะเข้ามาหาเช้าเราแล้วเราก็จะเล่นใช่ไหมถ้าไม่มาเราก็เดินเฉยอย่างนั้นอ่ะแต่เด็กอายุ15ไม่ใช่ไม่เกิน15เนี่ยวิ่งเข้าหาบอลอย่างเดียวฉะนั้นก็ติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับคู่เปิดสนามจะเป็นคู่ระหว่างทีมบันดังสตาร์จากยะลาจะเจอกับทีมนาทวีนะครับจะเจอกับทีมนาทวีของสงขลาแน่มาละคู่เปิดสนามนะครับคู่เปิดสนามเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเขาจะเอาที่1ที่2นะครับทั้งหมดมาแล้วก็มาไขว้กันนะครับมาไขว้แล้วก็จับสลายจับสลากแบ่งสายจับสลายจับสลากแบ่งสายนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันที่13นะครับวันที่13เนี่ยไปชมและเชียร์กันนะครับที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาเริ่มคู่แรกนะครับคู่เปิดสนามก็คือทีมบันดังสตาร์กับทีมนาทวีในเวลา 9:00 น.นะมาส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลังนะเขาว่ากันอย่างนั้นมาส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลังแล้วรวมพลังน้องเยาวชนชายแดนใต้ให้มันดังจนไปถึงที่แบบเป็นเขาเรียกเป็นไวรัลนะ
เดี๋ยวต่อไปใครจะไปรู้ล่ะนะจากหมอนทองยูไนเต็ดต่อไปก็อาจจะมาเจอทีมบ้านเราเนี่ยนะในเรื่องของการเป็นตัวแทนนะครับในเรื่องของการไปแข่งขันเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยผู้ที่ชนะเนี่ยน่าจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล7สีด้วยนะแต่เราไม่ทราบข่าวใช่ไหมเราไม่ทราบข่าวเพราะว่าบางทีน้องก็ไปแข่งนั้นเนี่ยพอตกรอบขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยว่าน้องเข้าไปร่วมการแข่งขันแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราส่งการแข่งขันไปตลอดเวลานะครับผมก็เพิ่งทราบผมขอโทษจริงๆผมก็เพิ่งทราบเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเห็นฟุตบอลกีฬา7สีผมก็นึกถึงแค่เทพศิรินทร์สวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนอะไรพวกนั้นผมมองแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่พอมันมีเหตุพลิกผันขึ้นมามีทีมที่ชนะเทพศิรินทร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนกลับกลายว่าตอนนี้ฟุตบอล7สีเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ดันเยาวชนชายแดนเนี่ยดันเยาวชนในประเทศไทยของเราเนี่ยขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็คาดหวังครับว่าเราก็อยากให้น้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยณวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้แชมป์แต่ว่าเราจะเห็นเลยว่านักกีฬาของเราในพื้นที่บ้านเราณขณะเนี้ยก็ได้ไปถึงระดับทีมชาติแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานรู้สึกทีมบาเยิร์นมิวนิกมั้งครับมีในเรื่องของการแข่งขันแล้วเผอิญเห็นภาพที่เป็นนักฟุตบอลสัญชาติไทยแข่งให้กับทีมบาเยิร์นมิวนิกเขาบอกว่าเป็นคนที่2ในการในเกมแข่งขันบุนเดสลีกาโอ้สุดยอดอ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าบางทีเด็กบ้านเด็กในเมืองไทยของเราเนี่ยเก่งๆก็เยอะเพียงแต่รอการพัฒนาในเรื่องของการใช้ทักษะอะไรให้มากขึ้นแต่อย่างน้องเนเน่เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากชิงเหรอลูกเอาแชมป์ให้ได้นะลูกของไทยเราไม่ได้หวังอะไรหรอกก็คือเราก็หวังว่าอย่างน้อยสิ่งที่เนเน่เขาคาดหวังก็คือเขาก็อยากได้แชมป์แม้ว่าต่างคนบอกว่าอย่าไปเป็นแชมป์เลยถ้าเป็นแชมป์แล้วจะตกไปเป็นทาสเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ความตั้งใจเหมือนก็แบบความตั้งใจของเราเราก็คิดเหมือนเนเน่ก็คือต้องการแชมป์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไอ้นั้นค่อยว่ากันแต่วันนี้ขอเป็นแชมป์ก่อนคิดเหมือนกันแชมป์นะลูกนะ เดี๋ยวนี้น้องเขายิ่งตัวยิ่งสวยนะเป็นสาวห้าวยิ่งสวยขึ้นแต่เวลาแต่งหน้าทาปากดูเป็นเลดี้ดูสวยมากเลยกับน้องเนเน่ไม่ชมไม่เชียร์ไม่ได้สาระกับน้องคนนี้นะครับเอาละครับในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านชนะทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับท่านก็ร่วมประชุมกับนักธุรกิจชายแดนใต้นี่แหละเอาสิ่งที่ทำก็คืออะไรนั่นก็คือในเรื่องของการเดินหน้าจดทะเบียนองค์กรเราอยากให้นักธุรกิจของเราเนี่ยมาตั้งเป็นองค์กรที่ถูกต้องหรืออะไรคือทำอะไรทุกอย่างให้แบบโอเคนะครับทำทุกอย่างให้มันโอเคขึ้นมาเพื่อสิ่งที่เราต้องการก็คือในการยกระดับเครือข่ายสู่ความเป็นรูปธรรมนะครับจับมือกันแบบหลวมๆถ้าเราจับมือกันแน่นขึ้นการทำงานของเราก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นการทำงานดังกล่าวการจดทะเบียนดังกล่าวนะครับการเดินหน้าในการจดทะเบียนองค์กรดังกล่าวก็ถือว่าจะเป็นการยกระดับเครือข่ายสู่ความเป็นรูปธรรมในการเข้าถึงโอกาสและสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรองเจ๋งนะครับชื่อเล่นของท่านนะครับชื่อเล่นของท่านหรือว่าท่านชนะทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็จะดำเนินการในเรื่องของดังกล่าวนะครับรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ท่านนะครับได้นำข้าราชการใหม่เนาะบางทีเราก็อยากให้รู้ว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของการทำงานอะไรยังไงการดูแลพี่น้องประชาชนเราควรจะมีหลักในการดูแลอะไรยังไงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอ่ยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเองนะครับท่านก็เลยได้มีโอกาสในการนำทีมข้าราชการใหม่ในการขึ้นไปสำรวจนะครับขึ้นไปสำรวจกับชาวหมู่บ้านโอหลังอัสลีนะครับที่เขาเราก็พยายามดูแล้วครับว่าพยายามที่จะทำให้เขามีที่ทำกินเขาให้เราอยากให้เขานี่มีบ้านที่มั่นคงนะครับแล้วก็ให้ได้เข้าถึงสิทธิ์พลเมืองความเป็นคนไทยด้วย
ดี๋ยวเป็นว่าเรื่องราวข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในลำดับถัดไปนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะเตรียมตัวกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวกันครับ073 274 711

ไปแล้วดูที่ในไลฟ์นิดหนึ่งนะครับรู้สึกภาพในไลฟ์ตอนนี้มัวมัวนะไปแล้วเป็นแบบพิชาติไหมเอ่ยนะภาพจะมัวมัวนิดหนึ่ง ลองดูในไลฟ์นิดหนึ่งนะครับลองดูในไลฟ์นิดหนึ่งภาพไม่ชัดเลยนะนึกว่าตอนแรกหน้าจอเรามีปัญหามันก็เลยลบหน้าออกพอออกไปถึงเสร็จปุ๊บก็เปิดเข้ามาในอีกเพจหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะวิ่งไปดูในห้องพิชาตินิดหนึ่งก็ได้มา ไม่ได้ครับวันนี้ผมหลายท่านชมว่าสุชาติหล่อวันนี้ก็ต้องมาให้ช่างเทคนิคมาดูนิดหนึ่งเวลามานี่สิดันวิ่งไปหาพี่บอลอีก บอกให้มาดูและเป็นตัวอย่างซะหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวดูกันนิดหนึ่งบอกให้เดินเข้ามาดูตรงนี้เดินผ่านไปอีกแล้วเนี่ยแล้วครับเดินมาหาพี่ชาติก่อนแล้วเดินมาหาพี่ชาติก่อนเดินมาหาพี่ชาติก่อนว่าไงว่าไงภาพมันไม่ค่อยชัดอะพี่บอลภาพมันไม่ชัดเหมือนไอ้นี่น่ะนี่ก็เริ่มปรับให้มันชัดขึ้นแล้วชัดขึ้นแล้วเมื่อกี้ภาพจะมัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงดีกว่า

ละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำบุคคลนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นบุคคลหนึ่งครับในการที่จะได้ร่วมกันผลักดันในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มทำงาน SBN เนี่ยให้เป็นคือการทำงานเนี่ยเราจะจับมือกันแบบเดียวแน่นมากขึ้นนะครับเพราะบางทีเหมือนกับเรารู้จักกันแต่เรารู้จักกันแบบหลวมๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้ว่าถ้าได้มีการผนึกกำลังกันแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องขึ้นมาการที่เราจะขอรับการสนับสนุนการที่เราจะเดินหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการไปในนามของภาคธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นชัดเจนมากกว่าที่ต่างคนต่างเดินเข้าไปนะครับก็บางคนเดินเข้าไปอาจจะประสบความสำเร็จบางคนเดินเข้าไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเราสามารถทำงานในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้ได้เมื่อมีคนใดคนหนึ่งไปนำไปเขาที่นำไปเนี่ยเขาก็จะดึงเราเข้าไปด้วยนะครับสิ่งไหนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะยังตามเขาไม่ทันเขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการที่เราให้ได้มาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้จับมือแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปซึ่งที่ผมบอกว่าขออนุญาตที่จะมาแนะนำบุคคลนี้ก่อนนั่นก็คือคุณจิรันดรสุทธิช่วยนะครับคนนี้เป็นประธาน SBN 3นะครับรุ่นที่3แนวคิดของท่านเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออท่านก็เป็นคนที่อยากที่จะพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของนักธุรกิจชายแดนใต้อันนี้เป็นภาพเก่านะครับบอกท่านผู้ชมได้ฟังก่อนว่าเป็นภาพเก่าสมัยที่ท่านจัดในเรื่องของการอบรมนะครับในเรื่องของการอบรมอันนี้ตั้งแต่ปีกี่ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วนะที่ท่านทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ท่านก็ทำในเรื่องของเพราะนะครับจริงๆมันเพาะแต่ท่านเพราะกล้านะครับคือเพาะนี่ก็คือเพาะต้นกล้าแต่เพาะของท่านเนี่ยท่านใส่รอเรือเข้าไปเป็นวงเล็บเป็นรอเรือขึ้นไปเป็นเพราะกล้านักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะได้มีการมาประชุมมาปฏิบัติงานกันแล้วก็ถือว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัตินะครับ ซึ่งท่านบอกว่าในช่วงของการจัดกิจกรรมเนี่ยมันมีลักษณะเงื่อนไขขั้นตอนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อนที่จะท่านก้าวเข้ามาสู่เป็นประธาน SBN ดังกล่าวนะครับฉะนั้นตรงนี้เรามาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่ท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับหรือว่ารองเจ๋งของเรานะครับรองเจ๋งนี่คือชื่อท่านชื่อเจ๋งนะครับตอนนี้ท่านก็เป็นรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตครับเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านก็ได้เดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายนักธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อภาษีเพื่อธุรกิจเปลี่ยนต้นทุนให้เป็นกลยุทธ์นะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับมีการประชุมกันที่ห้องประชุมแม่ชมนะครับที่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการมีนักธุรกิจนะครับจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับซึ่งเวทีนี้ก็มุ่งที่จะเปิดให้กับผู้ประกอบการได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มาสะท้อนถึงปัญหารวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวนะครับตลอดจนจะได้มาร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ของเราให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางคุณจิรันดรสุทธิช่วยอย่างที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านเป็นประธาน SBN รุ่นที่3ท่านก็บอกว่าเครือข่ายเนี่ยก็ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็ได้มีการกำหนดทิศทางการทำงานแล้วนะยิ่งในปีหน้าปี2570เนี่ยเราก็มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็รวมถึงการต่อยอดสู่ความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจนะครับซึ่งท่านบอกว่าในปีหน้าเนี่ยแนวทางการกำหนดทิศทางดังกล่าวท่านก็บอกว่าเราจะต้องการทำงานเนี่ยมันจะต้องผ่าน4แนวทางสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงธุรกิจชายแดนใต้อันนี้เรื่องที่1นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการแล้วก็ผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดภายนอกนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมไทยดิฟเซาเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันเดินหน้าทั้ง business matching
ทำธุรกิจร่วมกันละนะครับทำธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ต่างพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันเปิดตลาดร่วมกันเปิดการลงทุนนะครับรวมถึงการสร้างพันธมิตรใหม่เพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมุสลิมทั้งในและต่างประเทศกันด้วยนะครับจะเชื่อมได้หมดเลยนะครับซึ่งอีกทั้งท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการจัดในเรื่องของการจัดการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งคลาสก็คือหากิจกรรมนะครับมาเพื่อที่เราจะมาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการในเครือข่ายด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบอกว่าลักษณะการทำเราจะใช้โคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยมาร่วมนะครับมาเป็นจัดให้มาเป็นพื้นที่กลางนะครับในการที่จะได้มาสร้างความร่วมมือกันรวมถึงการรวมเครือข่ายธุรกิจอย่างที่คุณจิรันดรได้ว่าเอาไว้นะครับซึ่งในการดังกล่าวทางท่านรองจิ๋งของเราหรือว่าท่านชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็บอกท่านก็เห็นดีด้วยนะครับท่านก็บอกว่ายินดีนะครับยินดีกับเครือข่ายนักธุรกิจที่ได้บอกกันเมื่อสักครู่นี้ว่าจะสร้างความเข้มแข็งนะครับในภาคธุรกิจนะครับรวมถึงการรวมตัวที่จะเหนียวแน่นกันมากกว่านี้ซึ่งท่านก็พร้อมชื่นชมศักยภาพของสมาชิกที่จะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างกว้างขวางทั้งภาคธุรกิจภาครัฐแล้วก็รวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางชนะทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งสำคัญของเวทีนี้ไม่ใช่การที่ภาครัฐจะเป็นฝ่ายพูดเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ต้องรับฟังผู้ประกอบการโดยตรงว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือข้อจำกัดและอะไรที่ภาครัฐสามารถช่วยปลดล็อกได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสามารถเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เต็มศักยภาพถูกต้องใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแต่ท่านก็บอกว่ามันก็มีบางประเด็นครับเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ท่านบอกครับว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือข้อจำกัดและอะไรที่ภาครัฐสามารถช่วยปลดล็อกได้ตรงนี้ท่านก็บอกว่านี่แหละประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของกฎระเบียบที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจซึ่งภาครัฐก็จะต้องเร่งปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้กับเขาเหล่านั้นครับให้เขาเหล่านั้นก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยให้เขาสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้ให้เขาเดินได้นะครับให้เขาเดินได้แล้วก็การเดินได้ของเขาก็ให้ดำเนินการคือแบบว่าอยู่ในระเบียบแหละอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าอยากให้การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเขาสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองท่านชนทันแสงพุ่มท่านก็ยังย้ำว่าบทบาทของภาครัฐบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำแทนภาคธุรกิจให้เขาทำของเขาเฮ้อเราแค่ดูเราแค่เป็นแค่คอนซัลท์เป็นที่ปรึกษากับเขานะครับภาครัฐเองก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องมาเข้ามาทำแทนภาคธุรกิจของเขาแต่สิ่งสำคัญก็แต่สิ่งสำคัญที่ท่านบอกว่าแต่ต้องที่มาตรงเนี้ยก็จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจเห็นไหมสิ่งสำคัญบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องทำงานแล้วก็จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจซึ่งพร้อมกันนี้นะครับท่านก็ยังได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายให้มาร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะมาตรการด้านการเงินการคลังแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะได้นำไปหารือกับหน่วยงานระดับนโยบายระดับนโยบายมีกระทรวงไหนบ้างกระทรวงการคลังละแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ร่วมกันหาทางแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งนอกจากนี้เองครับท่านชนทันแสงพุ่มเองท่านก็ยังได้เสนอให้เครือข่ายพิจารณานะครับในการยกระดับการรวมกลุ่มนะการรวมกลุ่มเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าการรวมกลุ่มจากเครือข่ายนะครับไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาคมให้มันถูกต้องเลยดีกว่า
เราไปพูดที่ไหนเราไปยื่นหนังสือที่ไหนเราบอกว่าเรามาในนามของเครือข่ายและในหลักฐานกลายเป็นเครือข่ายนี่ไงพวกผมยืนอยู่ 4-5 คนนี่ไงมันใช่แหละแต่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมครับฉะนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเราสามารถยกระดับเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นในการจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจใช่ไหมมันดูแล้วมันมีน้ำหนักมากกว่าไงนะถ้าไม่ถึงขนาดเป็นสมาคมก็เป็นชมรมหรืออาจจะเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอย่างชัดเจนแบบนี้สิท่านบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับทางภาครัฐก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าผมเป็นเครือข่ายผมไปคนเดียวมันไม่เห็นภาพไงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไปเนี่ยเขามีในการเดินทางเข้าไปของเขาเนี่ยก็ได้เห็นสถานะชัดเจนแล้วว่าคนเนี้ยมาในนามของใครมาในนามในส่วนของสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในความร่วมมือทั้งทางภาครัฐเองทั้งทางภาคเอกชนเองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้นะครับฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองท่านชนะสันจากผมต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันจะสามารถให้สมาคมหรือว่าชมรมที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงโครงการและมันก็จะสามารถที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้เองครับโดยทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกว่าเราพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเป็นกลไกเชื่อมโยงรวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจเองนะครับได้มาเสนอปัญหามีอะไรบ้างความต้องการที่แท้จริงมีอะไรบ้างเพราะเราจะนำสิ่งเหล่านี้ครับไปสู่การผลักดันในระดับนโยบายต่อไปแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการเติบโตของทางธุรกิจในพื้นที่ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนแผนการขับเคลื่อนปี70นะครับปีหน้าทางเครือข่ายก็มุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศและต่างประเทศด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องสร้างเครือข่ายของเราผ่านทาง Business Matching การจับมือธุรกิจคู่กันนะครับในการที่จะได้ร่วมกันเปิดตลาดในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้และก็ในเรื่องของการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจฉะนั้นในปี70นี้เป้าหมายสำคัญของนักธุรกิจชายแดนใต้ของเรานั่นก็คือการเปลี่ยนคอนเนคชั่นตรงนั้นให้มาเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริงสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะเลยทำให้เราได้เห็นว่าเป้าหมายของผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าการเดินหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจเราไม่เดินหน้าเพียงลำพังละแต่เราจะเดินหน้าและเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายของเรามีที่ไหนบ้างมีทั้งภาครัฐมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าเรื่องแบบนี้เราในพื้นที่ทำได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทางนักธุรกิจชายแดนใต้นะครับได้มีการร่วมพูดคุยนะครับกับท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ในเรื่องของการผลักดันเครือข่ายของเราไปสู่นักธุรกิจอีกระดับหนึ่งเปลี่ยนคอนเนคชั่นให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนโอกาสให้เป็นนักธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยกับประโยคนี้งั้นเราพักกันสักครู่นึงครับ

เดี๋ยวเราก่อนที่จะพักฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับขออนุญาตที่จะมาประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันสักครู่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุรักนาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยราชการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสFM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz และสถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.ทั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ก่อนที่เราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานดีๆอีกหนึ่งงานให้เราได้ไปร่วมงานกันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการร่วมเปิดประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดนราธิวาสในการมาสัมผัสเสน่ห์เมืองปลายด้ามขวานที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นก็แสนที่จะอร่อยนะครับรวมถึงผลไม้ชื่อดังอร่อยดังๆเยอะเลยมีงานหัตถศิลป์มีรอยยิ้มดีๆหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นในงานของดีเมืองนรานะครับซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่49การจัดงานเริ่มในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะเอ้าไปร่วมงานกันด้วยละกันนะครับตามที่ได้บอกต่อเดี๋ยวนะผมมีอีกงานนึงรู้สึกจะเป็นงานขออนุญาตอีกนิดนึงพอจะมีเวลาอยู่เป็นงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับวันนี้เดี๋ยวบ่าย2นะครับเดี๋ยวเวลาบ่าย2เนี่ยจะมีการมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานสาธารณประโยชน์นะครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวนะใช่ครับวันนี้นะครับบ่าย2ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นประเพณีทำบุญเทกระจาดนะครับก็จะเป็นพิธีเทกระจาดในเวลา16นาฬิกานะครับในพิธีแจกทานจะมอบข้าวสารอาหารแห้งนะครับในเวลา16นาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะร่วมบุญนะครับถ้าเกิดว่าใครจะร่วมบุญก็ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับในการมอบข้าวสารอาหารแห้งก็สามารถที่จะไปติดต่อได้นะครับที่ศาลเจ้าลิงจูเกียงได้เลยนะครับหรือว่าจะร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีครับเลขที่บัญชี2670768155นะครับชื่อบัญชีก็คือมูลนิธิเทพบุชนียสถานอันนี้ของจริงแน่นอนถ้าเป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อองค์กรอื่นไม่ใช่นะครับเพราะว่าหมายเลขบัญชีนี้เป็นหมายเลขบัญชีของมูลนิธิเทพบุชนียสถานนะครับ2670768155นะครับในการร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกันได้นะครับโอเคพักกันสักครู่หนึ่งครับ

ขอบคุณดีเจหยกสาวสวยแห่งสวทเพชรอะไรแล้วนะเพชรีใช่ไหมเพชรีนะครับจากสวทยะลานะครับก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวถ้าเกิดติดตามรับฟังรายการได้นะครับในเวลา 13:00 นาฬิกาอะไรนะบอกให้ผมเข้าแมวพุงไม่ได้หรอกลูกผู้ชายต้องไว้พุงหยกเพชรพูนโอเคหยกเพชรพูนติดตามรับฟังกันได้นะครับทั้ง92แล้วก็ 94.25 เจ๊เขาจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่2สถานีนี้แหละ95ก็ได้นะจริงๆเจ๊เขาจัดที่95ได้ด้วยนะครับแต่ว่าแดนไม่ได้ก็เลยต้องมาแดนที่92 94.25 ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับแซวกันไปแซวกันมานี่แหละเราไม่รู้จะพูดอะไรกันมากมายก็แซวกันเองแล้วกันนะครับในส่วนของชั่วโมงที่2ของรายการของรายการเช้านี้ที่สอบตนะครับจะมีเรื่องราวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ท่านผู้ชมได้รับฟังติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าเจอข่าวนะครับเจอข่าวที่มีการรับสมัครผู้ดูแลคนพิการจำได้ไหมที่บอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,800 บาทนะครับพอดีผมได้ข่าวมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับจากทางทีมงานของพม.จังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาก็แจ้งนะครับเพราะว่ามีอพม.นะครับอพม.อาสาสมัครเกี่ยวกับในเรื่องของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละไปสอบถามกับพี่เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงให้ทราบว่าตามที่ได้มีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของการอบรม PA ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เข้ามาถามบางทีเข้ามาถาม Facebook บางคนก็โทรตรงเข้าไปเลยนะครับก็ทางจังหวัดปัตตานีก็ขอชี้แจงว่าในเรื่องของการรับสมัครผู้ดูแลคนพิการหรือ PA ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการการมีผู้ช่วยคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิของผู้ดูแลคนพิการฉบับที่2พุทธศักราช2569นะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แล้วก็เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนดูแลคนพิการโดยครอบครัวและมีส่วนร่วมดูแลคนพิการอื่นๆในชุมชนซึ่งค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานโดยค่าตอบแทนสูงสุดต่อเดือน 1,800 บาทอันนี้ของจังหวัดปัตตานีและผมเชื่อว่าเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกจังหวัดนะครับซึ่งโดยทางจังหวัดปัตตานีบอกว่าโดยทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานีขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการรอการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการในปีงบประมาณ2570ตอนนี้ยังไม่ถึงในช่วงของปีงบประมาณ2570นะครับฉะนั้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเมื่อใดทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานีจะได้ดำเนินการเริ่มแรกจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วก็จะมีการสอบคัดเลือกเมื่อสอบคัดเลือกก็จะมีการประกาศรายชื่อพอคนที่ผ่านการประกาศรายชื่อแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้ารับการอบรมนะครับพออบรมเสร็จถึงจะเป็นผู้ผ่านการอบรมและจะดำเนินการชี้แจงและมอบหมายภารกิจต่อไปนะครับณขณะนี้เองผมเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เองยะลาปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสเองตอนนี้ก็มีคนถามเรื่องนี้นะครับแต่ขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องรองบประมาณก่อนครับนะรองบประมาณมาเพื่อที่จะได้มาเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็ขอให้ติดตามจากพม.จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับอย่าไปตามข่าวที่มันอยู่ใน Facebook อย่าไปตามข่าวที่มันอยู่ใน LINE มีการประกาศตรงนั้นตรงนี้แล้วโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานอพม.เราอยู่เนี้ยมันรอแกประกาศมาดีกว่านะครับแกไม่อุบอิบแกไม่บอกเป็นการส่วนตัวภายในอะไรกับใครไม่กี่คนหรอกแต่จะประกาศให้ทราบเพื่อที่จะหาบุคคลเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาเป็นผู้พิการผู้ช่วยคนพิการได้นะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปถามใครแล้วนะ
มีอะไรโทรมาถามสุชาติได้ที่0732747111นะครับขอบคุณนิมกัสเซมาเยาะมาเยาะแบกีเด่นครับอสแบกีเข้ามาทักสบอกว่าสลามดีเจผมก็เลยบอกว่ารับสลามครับแบกีนิมกัสเซมาเยาะมาเยาะนะกับแบกีของเรากันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับเรามีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข่าวที่ท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านแนะนำข้าราชการใหม่ลุยไปบนเขาเลยในการเล่นการสำรวจนะครับในการเล่นการสำรวจแล้วก็การนำคณะนะครับนำคณะในส่วนของผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้เข้าร่วมไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องชาวโอลังอัสลีเอาเป็นว่าช่วงหน้าของรายการเรากลับมา

10:23 น.หลายท่านคงที่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศบ้างใช่ไหมครับเหมือนกับเวลาเราฟังข่าวในบางทีเปิดทีวีทิ้งเอาไว้เนี่ยเราก็จะทราบข่าวว่าตอนนี้ต่างประเทศเขามีในเรื่องของอะไรบ้างแต่เรื่องนึงที่เราจะกังวลกันในเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมบอกว่าถ้าบ้านเราน้ำท่วมดิจะหนักกว่าปีที่แล้วหรือว่าจะเบากว่าอันนั้นผมตอบให้ทุกท่านทราบไม่ได้แต่ผมก็คาดการว่าให้มันเบาบางกว่าปีที่ผ่านมานะครับอย่ามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ขอให้เบาบางกว่าปีที่ผ่านมานะครับและยิ่งมาเห็นข่าวที่แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองตอนนี้เขาก็เจอภาวะน้ำท่วมเช่นกันนะครับทางภาคเหนืออีสานแล้วก็ที่เราทราบข่าวที่แม่สายใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือน้ำมันทะลักเข้าไปทางฝั่งเมียนมาเพราะว่าของเขาเนี่ยกำแพงเขารับแรงน้ำไม่ไหวก็เลยเทลงไปทางนู้นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนทางฝั่งของประเทศไทยตรงแม่สายเองก็บอกกันว่าแหมอุตสาห์ป้องกันเป็นอย่างดียังโดนมือดีมาเจาะนะครับมาเจาะเพื่อให้น้ำมันทะลุออกมาได้อีกนะครับก็คือเหมือนกับแบบตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ยอมไม่ได้ครับต้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนเราด้วยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นสินะเห็นว่าตรงนั้นเหมือนกับแบบที่เขาเวลาเขากั้นถนนตัวเองไม่โดนท่วมนะครับไม่โดนท่วมไอ้พวกที่ท่วมก็มาเจาะให้น้ำมันระบายออกเพื่อที่ให้พวกไม่ท่วมได้ท่วมเหมือนกันโอ้บางเขาคิดได้เนาะเขาคิดได้เออดังนั้นนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะขณะนี้บอกว่าตอนนี้เกิดสภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ตอนนี้ของตอนกลางของประเทศนะซึ่งคาดการว่าตอนนี้ในส่วนของทางการที่เมืองนาโกย่าเนี่ยเขามีการอพยพคนแล้วกว่า 1,600 คนไปที่ศูนย์อพยพนะครับซึ่งนอกจากนี้เองในส่วนของการบริการรถไฟใต้ดินญี่ปุ่นเขาดังเกี่ยวกับในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟใต้ดินนะครับก็ทำให้ต้องมีการระงับการเดินรถไฟใต้ดินการเดินรถไฟท้องถิ่นเพราะว่าเขามีภาพมาให้ดู2ภาพภาพรางรถไฟกับภาพน้ำท่วมรางรถไฟคนละเรื่องกันเลยนะครับฉะนั้นก็ทางอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เลยประกาศเตือนนะครับว่าช่วงอีกหลายวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอีกนะครับก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของดังกล่าวกันด้วยนะครับบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะยิ่งจะน้อยกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ขอให้บรรเทานะครับขอให้บรรเทาเกี่ยวกับในเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมโดยไวนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นการที่ท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านชนะทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็นำข้าราชการนะครับข้าราชการใหม่แล้วก็รวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการเดินทางนะครับก็เดินทางไปที่บ้านจุฬาพรพัฒนา9นะครับที่บ้านแม่หวาดนะครับอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในการที่จะได้ร่วมกันติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โอลังอัสลีนะครับในพื้นที่อำเภอแม่หวาดนะครับในการดังกล่าวมีทางคุณปิยวรรณจึงสกุลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคุณนิชาภาหมื่นไกลด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการมันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ข้าราชการในสังกัดนะครับลงพื้นที่ที่บ้านจุฬาพรพัฒนา9นะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นอำเภอทานโตไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4โครงการชลประทานยะลาสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาดมีทางจากกองพันทหารช่างที่15กองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษนะครับมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสำนักงานภาคใต้แล้วก็รวมถึงผู้ประสานงานบ้านจุฬาพรพัฒนา9มีพี่ๆผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับมีผู้ใหญ่บ้านตลอดจนบัณฑิตอาสาแล้วก็รวมถึงตัวแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสรีในการได้ร่วมพบปะพูดคุยกันนะครับซึ่งในการดังกล่าวอย่างที่บอกครับว่า
ทำไมถึงมีองค์กรเหล่านี้มาร่วมในส่วนของการที่ท่านชนทานแสงพุ่มลงไปในพื้นที่เพราะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีในหลายมิติเลยนะครับทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งในเรื่องของที่ทำกินทั้งในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของทางรัฐเองการศึกษาของน้องๆก็สำคัญตลอดจนการจัดการด้านทะเบียนราษฎรนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวโอรังอัสลีเหล่านี้ให้เขาสามารถเข้าถึงโอกาสและการบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็บอกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวโอรังอัสลีจำเป็นครับที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเองหลายสิ่งหลายอย่างเองซึ่งก็มีความเขาเรียกว่ามีทั้งในเรื่องของภารกิจแล้วก็ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันนะครับได้มาร่วมกันในเรื่องของการเข้าไปหาชาวโอรังอัสลีดังกล่าวนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญครับในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการได้มารับฟังปัญหาแล้วก็รวมถึงความต้องการจากคนในพื้นที่ตลอดจนการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของเรานั่นก็คือการทำให้พี่น้องชาวโอรังอัสลีให้เขาเหล่านั้นครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เขาเหล่านั้นมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีที่ทำกินให้เขาสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้สิ่งสำคัญก็คือให้เขาเหล่านั้นได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็โดยทุกหน่วยงานเราก็จะต้องร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นจริงแล้วก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งตรงนี้ครับเรามาดูกันครับว่าในส่วนของด้านที่อยู่อาศัยทางด้านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็บอกว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามจุดตรวจการจุดนะครับที่จะมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับพี่น้องชาวโอรังอัสลีซึ่งก็จะตั้งอยู่บนตรงบริเวณพื้นที่ภูเขานี่แหละซึ่งก็จะมีการคือเวลาเขาบอกว่าเวลาที่จะไปที่เนี่ยมันจะเป็นทางที่มันจะต้องผ่านสวนยางพาราแล้วก็มันจะต้องลัดเลาะไปตามสวนยางนี่แหละว่ากันง่ายๆลัดเลาะไปตามสวนยางของชาวบ้านนี่แหละซึ่งระยะทางก็บอกไม่ไกลนะประมาณ2กิโลด้วยกันนะครับขอบคุณคุณหยกมากบอกว่าจะรีบไปภารกิจอื่นต่อขอบคุณมากอันเดอร์นะโอเคนะครับก็ดีมากาเซมายอดีเจหยกด้วยนะครับก็นี่แหละครับว่าในส่วนของทีมงานนะครับทีมงานโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็บอกว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นก็จะต้องลัดเลาะนะครับที่ยางพาราสวนยางพาราชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ระยะทางที่ผมบอกไม่ไกลเลยประมาณเกือบ2กิโลด้วยกันนะครับในการที่จะไปในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่ที่จะเตรียมในเรื่องของการสร้างบ้านบอกว่าก็พื้นที่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประมาณนะครับประมาณ14ไร่ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างแผนการวางแผนการพัฒนาเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย10หลังคาเรือนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวโอรังอัสลีมีที่อยู่ที่มั่นคงเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาด้วยนะครับซึ่งทางนี้เองนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทหารในการสนับสนุนการปรับปรุงแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่อีกทั้งตอนนี้ก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับในขณะที่หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับรวมถึงหน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชนเองหน่วยงานนี้เขาจะร่วมสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับขณะเดียวกันหน่วยงานทางด้านการเกษตรจำได้ไหมที่ผมเอ่ยแต่ละหน่วยงานนี่แหละครับได้ไปดำเนินการในเรื่องของดังกล่าวหน่วยงานทางการเกษตรก็จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและที่ทำกินเพื่อให้ครอบครัวโอรังอัสลีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสมครับอ้าว
และในเรื่องของการศึกษาของน้องๆล่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าน้องๆชาวอลังอัสลีหลายๆคนเนี่ยได้มาเรียนในเมืองนะครับแต่ว่าเขาก็จะไปหรือมาพอเขาเรียนเสร็จเขาก็จะกลับไปบ้านของเขาในส่วนของการศึกษาเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงผู้นำนะครับได้มีการร่วมกันนะครับส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนอลังอัสลีซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จัดให้เด็กๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่ศาลาอเนกประสงค์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะให้น้องได้เข้ามาเรียนนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรนี่แหละในการให้ความรู้นะครับแล้วบอกกันว่าจนปัจจุบันเนี่ยจากก่อนหน้านี้ให้น้องๆชาวอลังอัสลีเข้ามาเรียนนะเข้ามาเรียนที่ศาลาอเนกประสงค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจนะครับของสกรอย่างที่บอกครับว่าซึ่งต่อไปนะคาดว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กเอาลองพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็กดีกว่าเนาะดึงเด็กเล็กขึ้นมาเรามาพัฒนาให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้น้องๆเด็กๆชาวอลังอัสลีเนี่ยในวัยเรียนตอนนี้มีอยู่ประมาณ20คนด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของผู้ใหญ่กันบ้างในส่วนของทะเบียนราษฎรกันล่ะในส่วนของทะเบียนราษฎรเนี่ยโดยผู้แทนนะครับผู้แทนอำเภอทานโตนะครับก็เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยชาติพันธุ์โอหลังอัสลีนะครับในพื้นที่ตอนนี้มีผู้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว51รายนะครับแบ่งเป็นชาย23แบ่งเป็นหญิง28รายด้วยกันนะครับในขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรจำนวน5รายอันนี้เดี๋ยวดูกระบวนการอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอีก13รายด้วยกันซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แสดงความประสงค์ขอจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมอีก10รายนะครับซึ่งที่ผ่านมาทั้งฝ่ายปกครองเองทั้งฝ่ายผู้นำท้องที่เองก็อยู่ระหว่างการประสานการดำเนินงานและก็การอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลดังกล่าวแล้วด้วยนะครับฉะนั้นการที่ทุกคนนะครับเมื่อมีบัตรประชาชนขึ้นมาก็จะช่วยให้พี่น้องชาวโอหลังอัสลีเนี่ยให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างเต็มที่นะครับก็เช็คเช่นเหมือนกับเราทุกคนทั่วไปนี่แหละครับรวมถึงสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็การบริการสาธารณะต่างๆนะครับโดยอบต.นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาดก็พร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลแล้วก็การอำนวยความสะดวกตามสิทธิที่ชาวอลังอัสลีพึงจะได้รับนะครับในขณะเดียวกันเองนะครับโดยทางสอบตของเราเองก็ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐกับคนภาครัฐรุ่นใหม่นี่แหละซึ่งครั้งนี้ครับมีข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน7รายด้วยกันที่ร่วมคณะไปด้วยนะครับร่วมคณะในการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเรียนรู้บริบทพื้นที่และการศึกษาการทำงานจริงร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งเหล่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างประสบการณ์การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านยังได้ฝากนะครับให้กับน้องๆบัณฑิตอาสาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับในการที่จะได้ร่วมกันติดตามการดูแลการประสานความช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องชาวโอหลังอัสลีอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รับฟังปัญหาความต้องการมีทั้งในเรื่องของการรับฟังปัญหาใช่ไหมมีในเรื่องของความต้องการแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับในการดำรงชีวิตเพื่อที่จะให้พี่ๆบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินี่แหละนะครับรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ่งทางนี้เองการดำเนินงานดังกล่าวนะครับก็จะต้องสอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านส่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โอหลังอัสลีนะครับตลอดจนการดูแลให้กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมนะครับไม่ตกเป็นกลุ่มเปราะบางหรือต้องถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะ
การค้ามนุษย์นะครับซึ่งในการนี้ครับโดยทางสอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับเราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โอหลังอัสลีนะครับทั้งในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของที่ทำกินในเรื่องของการศึกษาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการจัดการด้านทะเบียนราษฎรซึ่งคาดหวังครับเราก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชาติพันธุ์โอหลังอัสลีให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคมนะครับซึ่งหากการดำเนินการมีความก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายแล้วเนี่ยโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะได้รวบรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าให้พระองค์ท่านได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับก็เราต้องทำให้ได้นะครับเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้มามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับเราทุกๆคนแม้เขาเราอาจจะมองเขาเหมือนคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่เขาก็คือคนไทยเดียวกันนี่แหละนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับผมมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกันต่อแต่ช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนครับยินดี

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนหมุนมาที่คลื่นสถานีวิทยุสอบต.รวมถึงสถานีวิทยุเครือข่ายของเราเราก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราพร้อมๆกันในพื้นที่ของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสครับเอ้าผมไปเรื่องนึงเพราะว่ารู้สึกมันก็ใกล้ๆบ้านเราเช่นกันแต่ว่าอาจจะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนนะเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของจอดรถนี่แหละนะครับว่าตอนนี้อาคารลานจอดรถของโรงพยาบาลมหาราชนะครับก็ตอนนี้เปิดทำการแล้วนะ เปิดทำการแต่ว่าขออนุญาตที่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเอารถมาจอดที่สถานที่จอดรถนี่เขาบอกว่า10บาทชั่วโมงละ10บาทนะครับชั่วโมงละ10บาทแต่นี่บอกว่าบุคลากรโรงพยาบาล2บาทชั่วโมงไหมชั่วโมงละ2บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจอดเพียงแค่30นาทีแรกเนี่ยฟรีนะแต่ว่าผมมามองตรงที่จังหวัดปัตตานีคือถามว่าอยากเอารถไปจอดที่โรงพยาบาลปัตตานีไหมสมมุติว่าผมเกิดมีญาติผมเนี่ยหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเราจะจอดรถหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็หาที่จอดรถยากจริงๆยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่รู้จะจอดตรงไหนไปจอดฝั่งตรงข้ามก็ไม่สะดวกไปจอดตรงเส้นขาวแดงพี่จราจรก็มาออกใบสั่งอันนี้มันก็ถือเป็นความผิดอยู่แล้วที่เราไปจอดเส้นขาวแดงเส้นที่ไม่น่าที่เราไม่น่าจะไปจอดใช่ไหมพอไปจอดก็มีค่าปรับแต่ถ้าเราไปจอดตรงนู้นมันก็ไกลเดินก็ไกลนะครับมันก็ลำบากอีกเอ้าจะบอกว่าโรงพยาบาลสนับสนุนให้เราได้ออกกำลังกายด้วยไหมมันก็ใช่แต่ถ้าเกิดมีในเรื่องของแดดเปรี้ยงๆอากาศร้อนๆฝนตกล่ะจะทำยังไงอ่ะการอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่จอดรถเนี่ยมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมครับในส่วนของญาติผู้ป่วยที่บางทีในเรื่องของการเฝ้าไข้ในเรื่องของญาติผู้ป่วยที่จะมาเยี่ยมแต่อย่างที่ผมบอกกล่าวครับว่าอาคารลานจอดรถเนี่ยคือตอนที่จะสร้างเนี่ยใจหนึ่งผมก็บอกว่าทำไมเขาไม่ทำสะพานลอยข้ามมาทางโรงพยาบาลเลยล่ะคือเป็นสะพานข้ามให้คนคือออกจากตรงจุดนั้นน่ะออกจากอาคารได้ข้ามมาที่โรงพยาบาลเลยอันนี้พอเขาเดินมาข้างหน้าเขาต้องเดินอ้อมไปอีกรอบหนึ่งเดินไปข้างหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็จะต้องไปตึกที่เขาจะไปหาอีกโอ้โหผมว่าสนับสนุนให้เดินทางไกลมากกว่านะครับหรือว่าเดินเทลก็ได้มาเดินวิ่งเทลตรงนั้นอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าสร้างเขาเรียกว่าสะพานลอยตรงนั้นเข้ามาสร้างสกายวอล์กตรงนั้นขึ้นมาให้มันเชื่อมต่อไปยังตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะให้คนได้ขึ้นไปจอดรถข้างบนได้มากด้วยนะครับในส่วนของการที่อาคารที่สร้างอุตสาห์สร้างกันมาตั้งเป็น10ล้านเนี่ยนะอีกสัก2ล้าน3ล้านสร้างสะพานลอยให้คนได้ข้ามไปทางฝั่งนู้นเลยจะได้ไหมนะครับอย่างน้อยก็หลายๆสะพานลอยในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่ว่ายะลาปัตตานีตรงไหนเองก็แล้วเองเนี่ยคนไม่ค่อยข้ามนะครับเรามีสะพานลอยเพื่อเอาไว้หลบแดดแล้วก็ตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับคงไม่ว่ากันนะครับถ้าพูดกันแบบนี้คงไม่ว่ากันเพราะเราจะเห็นเลยครับว่าบางพื้นที่เนี่ยเหมาะที่จะต้องสร้างสะพานลอยนะครับบางทีก็เหมือนกับแถวบ้านผมอะเอาง่ายๆแถวบ้านผมเขาบอกว่าเราจะสร้างความเจริญของบ้านเราทำได้อย่างไรสร้างไฟแดงขึ้นมาพอไฟแดงขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บถนนเริ่มพังนี่แหละความคิดที่เราอยากเจริญมันไม่ใช่เราเอาง่ายๆว่าให้รถเขาวิ่งคล่องๆนะครับเขาสามารถจอดซื้อของอะไรบ้านเราได้ไอ้อย่างนี้ที่เราต้องการมากกว่านะครับการที่บางทีไปเพิ่มไฟแดงอะไรให้กับเขาเนี่ยบางทีเขาก็ยิ่งผ่านไปเขายิ่งไม่อยากจอดบ้านเราซะด้วยซ้ำไปเราไปกันเรื่องนี้ดีกว่าครับเราไปกันเรื่องของผมพาทุกท่านไปที่ซาอุดิอาระเบียกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งโดยทางคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสอบต.ของเรานะครับก็ได้เดินทางนะครับได้เดินทางเข้าพบกับทางดร.ซอและบินอาลีอัลอักลานะครับซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์
นะครับที่นครมะนีนะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครับในการที่จะได้ร่วมกันหารือแนวทางการดูแลแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนน้องนักศึกษาไทยนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นอยู่นะครับตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการขยายความร่วมมือในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ให้ความสนใจร่วมกันซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ครับโดยทางคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสอบต.ก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับน้องๆด้วยนะน้องๆจากชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์นี่แหละก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันอย่างน้อยก็ได้ติดตามความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ได้มาศึกษาที่นี่แล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมรวมถึงมีข้อกังวลอะไรบ้างหรือเปล่าของน้องๆนักศึกษานะครับซึ่งพร้อมกันนี้โดยทางคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากทางสอบต.ก็ได้ให้กำลังใจนะครับในเรื่องของการศึกษารวมถึงการแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาเหล่านั้นจะสำเร็จการศึกษานะครับเพื่อให้น้องๆนะครับสามารถนำความรู้ความสามารถนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะห์เนี่ยจะได้นำความรู้นำทักษะที่ได้รับมาเนี่ยไปต่อยอดนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเข้าสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางนี้เองโดยทางสบต.ของเรานะครับก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายนักศึกษาให้ได้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลกันนะครับในระหว่างที่ศึกษาต่ออยู่ในต่างประเทศเหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าต่างคนต่างไปเรียนเนี่ยมันได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามาสร้างให้เป็นชมรมสร้างมาเป็นเครือข่ายของเราให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเวลามีเรื่องด่วนอะไรขึ้นมาสามารถแจ้งผ่านตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเหมือนอย่างเราบอกว่าแจ้งกันในกลุ่มไลน์ตรงนั้นได้เลยคือผมแค่ยกตัวอย่างนะว่าบางทีคำว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นขนาดไหนถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาแจ้งข่าวหรืออะไรหรือมีข่าวอะไรด่วนขึ้นมาก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็สามารถที่จะประสานไปยังคนต่างๆให้ได้รับทราบในเรื่องของดังกล่าวกันด้วยนะครับซึ่งบอกกันว่าเมื่อเรามีความเข้มแข็งตัวนั้นขึ้นมามันก็จะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ณขณะนี้ไปให้กับรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าที่นั่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งทางนี้เองนะครับทางผู้บริหารบอกว่าสอบต.เองก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางนะครับในการประสานงานรวมถึงการสนับสนุนการดูแลน้องๆนักศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่น้องๆไปเรียนเลยละกันนะครับจนถึงน้องๆสำเร็จการศึกษาและก็การก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานนะครับซึ่งนอกจากนี้เองทางสอบต.เองก็ยังได้มีการให้ข้อเสนอแล้วก็ข้อห่วงกังวล นะครับจากน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางรวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อรองรับในปี2570นะครับเพื่อที่จะมุ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโอนวุฒิการศึกษาของน้องๆเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมอาชีพตลอดจนการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงานนะครับซึ่งทางนี้เองการดำเนินการดังกล่าวครับก็มุ่งหวังที่จะให้น้องๆนักศึกษาไทยของเรารวมถึงเครือข่ายศิษย์เก่าจะได้สามารถนำองค์ความรู้นำความเชี่ยวชาญด้านภาษาแล้วก็ประสบการณ์นะครับจากการศึกษาในต่างประเทศนะครับรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะได้กลับมาต่อยอดและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คาดหวังผมก็คาดหวังอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับถึงช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะครับตอนนี้10นาฬิกากับอีก54นาทีก็มาเน้นย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวประมาณวันไม่ใช่ประมาณสิวันที่13เลยเราฟันธงกันวันที่13กันยายนนี้เลยนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมรับชมศึกชิงแชมป์ SBPAC Youth Power 2026กันนะครับซึ่งในการนี้นะครับ4จังหวัดเรามี8ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน15ปี8ทีมใน4จังหวัดนี้แหละ8ทีมชายแดนใต้ของเรานะครับที่จะมาประลองฝีเท้ากันนะครับ
ในเรื่องของการแข่งขันดังกล่าวนะครับซึ่งคู่เปิดสนาม9นาฬิกาคู่เปิดสนาม9นาฬิการะหว่างทีมมนังสตาร์นะครับเอาเราเป็นตัวแทนชาวจังหวัดยะลาละกันนะครับจะได้พบกับทีมนาทวีสงขลานะครับที่สนามกีฬามหาที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลานะครับในวันที่13กันยายนนี้มาร่วมส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลังเพื่อที่จะรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้ให้ดังกึกก้องไปด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ดูแลการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้พรุ่งนี้เรามาติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขอบคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบต.นะครับขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาตรรวมถึงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้วันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:05 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินครับความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันวันไหนกันบ้างจะบอกทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นะคะติดตามรับฟังกันได้แต่วันอังคารถึงวันศุกร์กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912วันนี้มีดิฉันสาริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับประมาณรายงานตัวก่อนเที่ยงวันนี้กับ11นาฬิกาไปจนถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทั้งรดิโอออนไลน์และรดิโอออนโมบายค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง912นั้นภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมหินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวแล้วก็ควบกับหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะโดยแล้วก็ทีมงาน912ทุกๆนายเลยร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆเราเป็นนักพัฒนาเพื่อจะเป็นการพัฒนาทุกๆด้านนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยช่วยการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง912ด้วยว่าจะเป็นการจัดรายการหรือจะเป็นสถานีวิทยุ912ส่วนไหนที่ผ่านไปผ่านมาจะมีข้อเสนอแนะชี้แนะนะคะป้าเองก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็หลายท่านก็ฝากขอบคุณหัวหน้าสถานีวิทยุ912วัดทะลุบอกเพิ่งเจอหัวหน้าครั้งแรกกับงานในส่วนของแต่ละงานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เจอท่านรองครั้งแรกกับงานที่ชุมชนงานทำบุญชุมชนก็ฝากขอบคุณมากับป้าก็ขอขอบคุณผ่านทางรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเราร่วมกันทำความดีไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณด้วยก็เป็นขอบคุณหัวหน้าขอบคุณท่านรองแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าแผนกด้วยที่มีการชี้แนะในส่วนของการจัดรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ต่างๆเราร่วมด้วยเช่นกันขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจกันมาโดยตลอดนี่ก็เป็นเรียกเลยว่าการร่วมมือร่วมใจกันที่กระชับความสัมพันธ์เป็นที่ดีเยี่ยมเลยตลอดระยะเวลามา50กว่าปีนะจะถึง60ปีแล้วเหมือนกันสำหรับสถานีวิทยุ912นะคะก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังกันโดยตลอดยังถามถ่ายกันอยู่ในเรื่องราวของนักจัดรายการคนเก่าๆที่เขาฟังกันมาโดยตลอดรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเราก็มาสานต่อในการทำความดีทั้งหมดนะคะมาติดตามในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับพระกระหยับหยิบยกมาว่าสัปดาห์นี้คุยเรื่องราวของนกเขาชวาเรามีประวัติความเป็นมาในเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะได้ติดตามรับฟังสำหรับปีนี้ก็มีการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน

มาเริ่มแต่ปี2526เป็นต้นมาอีกสักครู่จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในการทำดีเพื่อพ่อแทนคืนแผ่นดินนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เตรียมมาฝากทุกท่านกับป้าหยิบยกมาในใจความสำคัญของพระราชดำรัสนะคะก็เป็นส่วนสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะได้นำใจความสำคัญกับพระราชดำรัสไปดูแลแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้เจอกันก็ตรงกับวันพุธที่9ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม12ค่ำค่ะกับเดือน9ปีมะเมียนะคะใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทที่กับป้าหยิบยกมาฝากทุกท่านในวันนี้ในใจความที่ว่าโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อฉะนั้นก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรลงไปควรพิจารณาดูเหตุผลให้ถ่องแท้เสียก่อนแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแนะให้ใช้สติและปัญญาศึกษาค้นคว้าและตร่ายตรองให้แน่ว่าคำสั่งสอนนั้นเป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ให้สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะคุณฟังขอบคุณทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์กับว่าก็ได้คุยกับทุกท่านแล้วเนื่องจากว่าเดือนกันยายนเรามีงานของเดียเมืองนารานะคะทุกๆปีในส่วนของสัปดาห์แรกที่ผ่านมากับว่าคุยเรื่องราวของลองกองแล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยคุยเรื่องราวของนกเขาชวาค่ะวันนี้มาติดตามทางด้านของประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความสำคัญของนกเขาชวาเมื่อวานนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานกันแล้วนะคะระหว่างที่16ถึง17กันยายนเนี้ยมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจแล้วก็12กันยายนเนี้ยซ้อมใหญ่กันนะคะก็อย่าลืมแต่ก็ว่าการเชียร์นกเขาชวาเนี่ยไม่เหมือนเชียร์อย่างอื่นนะเชียร์ต้องนั่งเงียบๆต้องดูต้องชมเนื่องจากว่ากลัวว่านกน่ะจะกลัวแล้วก็จะทำให้นกไม่ขันเพราะฉะนั้นในการชมในการเชียร์ก็จะมีระยะห่างแต่มีช่องที่ทางด้านของคณะกรรมการพิมพ์ผู้ตัดสินจะแนะนำสำหรับผู้ชมผู้เชียร์ผู้ไปให้กำลังใจเจ้าของนกกันนะคะมาต่อกันด้วยในส่วนของประวัติความเป็นมาและก็ความสำคัญจุดเริ่มต้นการเลี้ยงแล้วก็การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในนราธิวาสก็มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมในคาบสมุทรมาลายูซึ่งรับความนิยมต่อเนื่องยาวๆนานเลยใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ล่ะค่ะแล้วก็สำหรับถ้วยพระราชทานการแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่กับป้าหยิบจกมาข่าววันนี้ก็คือในส่วนของการแข่งขันโดยมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประจำทุกปีนะคะการประเภทของการแข่งขันก็จะมีการแบ่งประเภทการประชันเสียงออกเป็น4ระดับหลักๆด้วยกันก็ได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งสถานที่จัดงานเนี่ยงานของเดมังนาราอีกกองงานหนึ่งก็คือตรงนี้ก็นิยมกันจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบปฐมพรรษาหรือว่าพี่น้องประชาชนรู้จักในนามของสวนร5ค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเรียนรู้ความมาเป็นมาเพิ่มเติมนะคะจากการจัดนิทรรศการของงานของเดมังนาราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เองไปสัมผัสเองในพื้นที่ได้เลยรวมหลายท่านก็ศึกษาที่สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะมีจัดเป็นนิทรรศการใหญ่โตเลยนะคะกว้างขวางมากเกี่ยวกับนกเขาชวาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่มีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะแล้วก็ติดตามการบันทึกภาพแล้วก็เรื่องราวย้อนหลังได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะในเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามทางด้านการประชันเสียงนกเขาชวาที่หลายราชาก็รู้จักโดยพระองค์ท่านนะคะประวัติในส่วนของการเล่นเนิร์ดเล่นนกเขาชวาในภาคใต้การเล่นนกเขาชวาในภาคใต้ค่ะคนปัจจุบัน
ก็มีในแต่ละครอบครัวก็นิยมกันมากขึ้นนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็นิยมชมชอบเป็นการดูแลเป็นการเลี้ยงดูเหมือนเลี้ยงลูกไปพร้อมกันแล้วเลี้ยงนกไปพร้อมกันนี่เป็นกันนิยามของพี่น้องในพื้นที่ก็พูดง่ายๆโดยทางด้านของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมผ้าคลุมโครงของกรงนกแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาเราจะได้ติดตามกันการเล่นนกเขาชวาเนี่ยพี่น้องบ้านเราเรียกว่าการเล่นนกการเล่นนกเขาชวาในสมัยก่อนอ่ะทางภาคใต้นิยมกันก่อนนะคะในภาคอื่นๆเลยแต่ต่อมาก็ภายหลังอ่ะเมื่อมีการเล่นนกเขาชวาแพร่หลายกันมากขึ้นทำให้พ่อค้านกเขาในภาคกลางอ่ะค่ะพยายามหานกเขาพันธุ์ดีๆมาขายทางภาคใต้เล่ากันว่ามีชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเคยนำนกเขาชวามาขายที่ภาคใต้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ครั้นนั้นอ่ะถึงช่วงสงครามทำให้การซื้อขายหยุดชะงักชั่วคราวนกที่นำมาขายในภาคใต้สมัยนั้นเป็นนกเขาจากจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีนกเขาจากทั้งสองจังหวัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักเลงนกเขารุ่นก่อนๆว่าเป็นนกพันธุ์ดีค่ะมีนักเลงนกเขาเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วการเลี้ยงนกเขาชวาในภาคใต้นิยมกันมาก่อนหน้านั้นมากกว่าเพราะว่าที่แท้จริงที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีนกเขาชวาเลี้ยงไว้ก่อนปีพุทธศักราช2430แล้วล่ะค่ะจึงนำไปขายที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะขอไปคุณฟังด้วยนะคะค่ะแล้วต่อมามีการเลี้ยงนกเขาชวาได้ขยายวงกว้างมาอย่างภาคต่างๆของไทยค่ะมาอย่างที่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดชลบุรีจนถึงประมาณปี2489ชาวอำเภอมีนบุรีแล้วก็อำเภอหนองจอกก็เริ่มนิยมเลี้ยงนกเขาชวาแล้วก็นิยมต่อยอดของนกเขาชวามาเรื่อยๆคนที่เลี้ยงนกเขาชวาในอำเภอมีนบุรีแล้วก็อำเภอหนองจอกเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามจึงคุ้นเคยมากกับชาวไทยมุสลิมในภาคใต้เป็นอย่างดีเพราะว่านับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันทำให้การซื้อขายเป็นไปด้วยดีส่วนทางจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่วนทางจังหวัดชัยนาทล่ะคะแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีก็เริ่มนิยมเมื่อมีการเลี้ยงเมื่อปีพุทธศักราช2500ค่ะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2503ไปจนถึงปีพุทธศักราช2504เริ่มนิยมที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้นถึงปีพุทธศักราช2505ขยายวงกว้างเลยนะคะไปถึงจังหวัดตากไปถึงจังหวัดพิจิตรไปถึงจังหวัดสระบุรีนครนายกการหานกเขาชวามาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงหรือว่าประกวดประชันกันนะคะโดยในสมัยโบราณเป็นไปด้วยความลำบากยากยิ่งนักเพราะว่าต้องหานกเขาพันธุ์ดีจากป่าลึกๆของแหล่งนกเขาตัดจังหวัดต่างๆที่ได้ชื่อว่าเป็นนกเขาพันธุ์ดีด้วยการหานกมาต่อเพื่อให้ได้นกป่าพันธุ์ดีมาเลี้ยงนอกจากนี้นะคะยังก็ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับนกป่าที่ต่อมาได้บางครั้งแม้ว่าจะใช้เวลาฝึกอยู่นานๆๆแต่ก็ยังได้เสียงขันที่ไม่ดีสมใจอะค่ะก็ต้องปล่อยให้บินกลับไปป่าเหมือนเดิมแล้วก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อนกใหม่ต่อไปค่ะในสมัยโบราณถือว่าการเลี้ยงนกเขาชวาไว้ประจำบ้านเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเลี้ยงไว้ดูเล่นแก้การรำคาญแล้วก็เลี้ยงไว้ฟังเสียงเพื่อความสุขใจรวมทั้งคนในจังหวัดภาคใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธหรือว่าอิสลามนิยมเลี้ยงนกเขาชวากันมากโดยเฉพาะบ้านของผู้ที่
ผู้มีอันจะกินมักจะต้องหานกเขาชวาเสียงดีๆค่ะมาเลี้ยงไว้ประดับประดาบ้านแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยใจรักมากกว่าการค้าขายด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้นกเขาชวาในภาคใต้ก็มีราคาที่สูงขึ้นมากซึ่งก็เป็นราคาที่คนซื้อพยายามที่จะเสนอให้เจ้าของนกขายไม่ใช่ว่าราคาสูงด้วยเจ้าของนกตั้งนะราคากันเองก็เหมือนกับว่าทางภาคกลางแต่ปัจจุบันมันก็เป็นลักษณะการเลี้ยงนกเขาชวาบางแห่งในภาคใต้เริ่มมุ่งเป็นการค้าขายแบบภาคกลางแล้วล่ะค่ะคนที่มีนกเขาชวาดีอยู่ในครอบครองมักจะมีชื่อเสียงเป็นที่อยากรู้จักของนักเลงนกเขาทั่วๆไปมีหน้าตามีหน้ามีตาดังนั้นผู้ที่มีนกเขาชวาดีในสมัยก่อนมักจะไม่ใคร่ยอมขายนกของตนเองให้ใครง่ายๆเพราะว่าเกิดความรักแล้วก็หลงใหลในเสียงนกแล้วก็อีกทั้งเกรงว่าจะเป็นการขายความมีชื่อเสียงของตนไปด้วยจังหวัดทางภาคใต้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาปัตตานีสตูลนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสค่ะทุกๆบ้านน่ะที่มีนกเขาชวาก็จะมีเสารอกนกแล้วก็จะมีกรงนกเขาชวาแขวนไว้หน้าบ้านระเกะระกะไว้ไปหมดอย่างน้อยๆก็มากกว่า1กรงเสมอจนถึงกับว่ามีเรือมีเรื่องเล่าสู่กันฟังในการลำเลียงนกเรื่องขำขันก็เกิดขึ้นในสมัยก่อนคือสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยละค่ะแล้วก็พบว่าเกือบทุกบ้านนะตลอดระยะทางยาวเลยจากปัตตานีจนถึงนราธิวาสจะมีสาวรอกนกเป็นสาวรอกนกเขาชวาหรือนกเขาอยู่ตามบริเวณบ้านทั่วไปจึงคิดว่าสาวดังกล่าวเป็นสาววิทยุเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตามอำเภอแล้วก็ตามตำบลต่างๆท่านผู้นำของประเทศจึงกลับกล่าวว่ากล่าวชมกับผู้ใกล้ชิดว่าส่วนผู้ติดตามด้วยว่าทางใต้เนี้ยเจริญมากๆจริงๆแล้วมีวิทยุฟังกันทุกบ้านทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่เสาวิทยุหากแต่เป็นเสารอกนกขาวค่ะนั่นเองนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังโดยคุณมริกาขนานุรักษ์ได้เล่านะคะในส่วนของการเลี้ยงนกเขาชวาในภาคใต้ปัจจุบันก็นิยมเลี้ยงกันอย่างจริงจังแล้วก็เลี้ยงกันจนเป็นอาชีพทุกจังหวัดมากน้อยก็ตามแต่ความนิยมของคนไทยในแต่ละจังหวัดทั้งที่แหล่งนกเขาชวาพันธุ์ดีในสมัยก่อนๆ อยู่ที่ภาคกลางแถวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนภาคใต้ที่เป็นแหล่งนกเขาชวาพันธุ์ดีจริงๆก็มีที่จังหวัดกระบี่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วนกเขาชวาพันธุ์ดีจริงๆอยู่ที่ชวาประเทศอินโดนีเซียค่ะชื่อของนกก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนกเขาชวาแล้วก็จังหวัดกระบี่ก็มีภูมิประเทศใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียก็เลยมีนกเขาชวาที่เป็นนกเขาพันธุ์ดีชนิดนี้นะคะก็มีในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตรงนี้มาดูกันว่าในส่วนของนกเขาพันธุ์ดีจะมีขอบเขตนะคะเรื่องราวของขอบตาจะเหลืองแล้วก็นกเขาลักษณะแบบนี้จะมีที่ประเทศอินโดนีเซียแห่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีอยู่บ้างจะมีอยู่น้อยบ้างเยอะบ้างหรือว่าจะมีบางท้องที่ท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนกเขาชวาลักษณะแบบนี้ก็หายากเต็มทีค่ะการที่นกเขาชวาหรือว่าที่เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่านกเขาเล็กมีชื่อว่านกเขาชวานั้นมีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้3อย่างดังนี้ค่ะ1ก็เป็นนกที่พบมากในชวาประเทศอินโดนีเซีย2ก็เป็นเสียงที่ขันดังกังวานไพเราะมากคล้ายๆกับเสียงปี่ชวาค่ะแล้วก็3แขกชวาเป็นผู้นำนกแบบนี้มาเลี้ยงในประเทศไทยเป็นคนแรกจึงได้เรียกตามชื่อของผู้ที่นำมาเลี้ยงค่ะ
ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะคนไทยสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจึงได้เรียกนกเขาเล็กว่านกเขาชวาค่ะกับป้าก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเนื่องจากว่าเราจะได้ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจสำหรับผู้เลี้ยงนกเขาชวาค่ะการเลี้ยงนกเขาชวาแล้วก็การแข่งประชันเสียงสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราในทุกๆปีจะได้ติดตามจากการรายงานของบรรยากาศต่างๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะก็หลายท่านก็จะได้ติดตามในส่วนของการถ่ายทอดพิเศษกับการเปิดงานของดีเมืองนรากับวันที่12กันยายนแล้วก็ที่12กันยายนเนี่ยเป็นวันซ้อมใหญ่ด้วยของการประชันเสียงนกเขาชวาจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาอย่างต่อเนื่องโดยในทุกๆปีนะคะผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับพระราชทานถ้วยเกียรติยศเป็นรางวัลค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่พระองค์ท่านนะคะก่อนที่จะมีการจัดที่สวนร .5 แล้วมีการจัดประชันเสียงอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจะได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าย้อนไปอีกในอดีตอีกก่อนที่จะได้นำสู่เรื่องราวเล่าสู่กันฟังต่างๆเนื่องจากว่าจังหวัดนราธิวาสมีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นบ้านของพ่อมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นที่ทำงานของพ่อนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะย้อนเล่าสู่บรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานของดีเมืองนราแล้วก็ย้อนต่างๆเกี่ยวกับนกขาวชวาการประชันเสียงเสารอกนกต่างๆนะคะโดยในส่วนของการประชาสัมพันธ์นี้จะได้ทราบดีว่าการส่งเสริมการทำความดีแล้วก็อัตลักษณ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รักษาต่อยอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีรากเหง้าเรามีพื้นฐานเรามีอดีตที่ดีๆนะคะทำให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับพ่อก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะคะที่เคียงข้างกับสถานีวิทยุ912มาโดยตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณทางหัวหน้าสถานีวิทยุ912ท่านรองแล้วก็หัวหน้าแผนกทุกแผนกแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆร่วมงานทั้งหมดเพราะว่าเราร่วมมือร่วมใจกันทุกๆปีจะมีการถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง912จะมีการสนับสนุนการถ่ายทอดเสียงนะคะกับการประชันเสียงนกเขาชวาณสวนร .5 กันทุกๆปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงที่สวนโรห้าเราก็มีการแข่งขันหลายๆที่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อันแรกเริ่มต้นก็คือที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะต่อยอดกันมาก็ถ่ายทอดเสียงโดยตลอดไม่เคยเรียกว่าทุกๆปีนะคะได้รับการประสานจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยส่วนใหญ่แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นการที่เรียกว่าให้ความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนในส่วนของในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยนะคะอยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามรับฟังแล้วก็สำหรับนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะกับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก็ถือโอกาสดีๆนี้กับเรื่องราวเล่าสู่กันฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะในเวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะพี่ดารากลับมารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันค่ะวันพุธที่9 กันยายน 2569นะคะบอกเลยนะคะว่าเรามีภารกิจของนักรบสินเงินนะคะเยอะหลายภารกิจเลยนะคะที่เราจะมาประชาสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าก็ให้เท่าเขาเรียกว่าเลยนะให้ท่านกับเวลาของเรากันนะคะถ้าเกิดว่าจะให้บอกว่าเยอะไหมก็หลายภารกิจด้วยกันแต่ด้วยเวลาของเราด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจแรกเลยนะคะก็จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค.43นะคะจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการฟาร์มต้นแบบโคกหนองนาโมเดลนทพ.ดำเนินการเตรียมมูลโคนะคะเพื่อ นำไปเป็นอาหารให้กับไส้เดือนในฐานการเลี้ยงไส้เดือนภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ72พรรษาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเทิดท้ายองค์ราชันณศูนย์การเรียนรู้นพค.43ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะส่วนนพค.41นะคะโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41วันนี้นำกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์โดยปฏิบัติทำกายบริหารต่างๆตามแบบฝึกพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตรวมทั้งอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานนะคะออฟฟิศซินโดรมตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีช่วยลดความเครียดทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปนะคะผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนพค.41สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลสุไหงประดีอำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสค่ะในส่วนของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44นะคะวันนี้ตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในด้านขีดความสามารถของชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ดูแลยุทโธปกรณ์เครื่องจักรกลให้ตอบสนองต่อภารกิจในทุกสถานการณ์การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนพค.44สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจของนพค.44นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้12นาฬิกากับอีก42นาทีค่ะก็สลับกับเพลงนะคะคุณฟังได้รับฟังเพลงกันบ้างจะได้ผ่อนคลายในช่วงเวลาพักเที่ยงแบบนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มงานก็ฟังเพลงเบาๆกันก่อนนะคะอยากจะฟังเพลงยุค90ก็แนะนำมาได้นะคะยินดีค่ะ073514552นะคะสำหรับชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเราก็จะนำเพลงนะคะเพลงเก่าๆนะคะเพลงยุค90ให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฟังเพลงไหนยินดีนะคะ073514552เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงอีกหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่าสายเกินไปนะคะฝากให้ทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะ

ับเพลงเพราะๆค่ะและนี่ก็คือหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่าใส่เกินไปโอเวชั่นนะคะฝากให้คุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะตอนนี้12นาฬิกากับอีก47นาทีสานต่อกันด้วยนพค.44นะคะโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569ประเภทงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในงานก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนับสนิมเหล็กในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องทั้งนี้ก็จะดำเนินการติดตามแล้วก็รายงานเพื่อกรุณาทราบต่อไปณศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44อีก1ภารกิจนะคะวันนี้เรื่องนี้เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะในส่วนของนพค41นะคะนพค41เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นอีก1ภารกิจในการมอบน้ำนะคะมอบจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สนับสนุนดำเนินการทดสอบระบบการผลิตน้ำดื่มของโรงน้ำดื่มนพค41เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตน้ำดื่มให้มีความสมบูรณ์แล้วก็สะอาดในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งนี้น้ำดื่มสะอาดที่ผ่านการทดสอบสามารถนำไปมอบหรือว่าแจกจ่ายให้แก่วัดแล้วก็มัสยิดและประชาชนในพื้นที่ณโรงน้ำดื่มนพค41สำนักงานพัฒนาภาค4และพื้นที่ตำบลสุไหงปดีอำเภอสุไหงปดีจังหวัดนราธิวาสค่ะในส่วนภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภารกิจของนทพแล้วก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะนพค45สำนักงานพัฒนาภาค4จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคก็มีการรักษาโคป่วยดวงตาแล้วก็ขาอักเสบสายพันธุ์ชาโรเล่2ตัวนะคะฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็ยาบำรุงโคสายพันธุ์ชาโรเล่1ตัวของนายอับดุลคอนีอันวิเศษให้คำแนะนำในการดูแลรักษาการให้อาหารแล้วก็น้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการผิดปกติภายหลังการรักษาตลอดจนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้โคมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างปลอดภัยโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบ้านเลขที่243หมู่ที่6ตำบลอุดัยเจริญอำเภอคนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เวลาของรายการก็ยังคงเหลือกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังอีกสักนิดนึงหลังจากที่ฟังเพลงนี้ขอมือเธอหน่อยค่ะ

กับเพลงเพราะๆค่ะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันและนี่ก็คือหนึ่งงานเพลงของนันทิดาแก้วบัวสายนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าขอมือเธอหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงอีกหนึ่งงานเพลงฝากให้คุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในช่วงเวลานี้ด้วยนะวันนี้เวลาของรายการก็เหลือเวลาประมาณ4นาทีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคงจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้กับวิไลชุมชนนราธิวาสค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะเวลาเดิมเลยบ่ายโมงแบบนี้จนถึงบ่ายสองโมงนะคะเป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะจอยก็นำสาระน่ารู้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นสาระน่ารู้อะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันค่ะ

เอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงที่สองนะคะเรามารู้เรามาดูสาระน่ารู้กันนะคะในวันนี้นะคะที่จอยนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องแรกเลยค่ะเกี่ยวกับสื่อในยุคปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสื่อในยุคปัจจุบันมีสื่อแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับสื่อยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีสื่อดั้งเดิมสื่อสังคมออนไลน์สื่อดั้งเดิมนะคะก็จะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะและสื่อต่อไปค่ะสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อย่างเช่น Facebook TikTok YouTube แล้วก็ LINE อันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ฟังคุ้นเคยกันนะคะซึ่งลักษณะเด่นและก็พฤติกรรมของผู้ที่บริโภคสื่อนะคะสื่อเหล่านี้นะคะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์ทันทีอย่างเช่นผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบโต้ได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะหรือว่าเราสามารถตอบโต้ได้ในขณะที่เขาอาจจะมีการไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะเสพข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะนิยมรับข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็แอปแชทเช่นพวก LINE Today อย่างนี้นะคะมากกว่าพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันเนาะมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของข่าวปลอมนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะต้องคัดกรองนิดนึงเนาะในการเสพข่าวหรือว่าเสพสื่อต่างๆนะคะเพราะบางทีอาจจะมีข้อมูลบิดเบี้ยนนะคะแพร่ระบาดได้ง่าย

นี่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องกันกรองข่าวนิดนึงเนาะค่ะต่อไปนะคะเรามาฟังในเรื่องของความปลอดภัยมีการใช้รถใช้ถนนกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยทางท้องถนนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งช่วงเวลาตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าก่อนไปทำงานก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็หลังจากเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาที่จะมีรถเนี่ยวิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนมากช่วงเวลา2ช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะซึ่งทีนี้เขาบอกว่าความปลอดภัยทางถนนเนี่ยคือสภาพการใช้ถนนที่ปราศจากอันตรายและการบาดเจ็บโดยเราทุกคนสามารถร่วมกันสร้างความปลอดภัยได้นะคะทางอย่างเช่นกฎจราจรเราอาจจะต้องตระหนักรู้ในเรื่องของกฎจราจรให้มากขึ้นนะคะสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือการใช้ความเร็วเกินกำหนดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ทำให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะซึ่งการไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะเราจะพบกันมากเลยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงที่บริเวณศีรษะของเรานั่นเองนะคะการขับรถขณะที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมึนเมาหรือว่ามีภาวะอ่อนเพลียนั่นเองนะคะซึ่งทำให้การตัดสินใจปฏิกิริยาโต้ตอบเนี่ยอาจจะช้าลงนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังสาระดีๆกันในช่วงหน้ากันต่อนะคะ

ค่ะแล้วกลับมาฟังสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนกันต่อนะคะค่ะสำหรับอุบัติเหตุทางถนนนะคะมักจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงเทศกาลนั่นเองค่ะซึ่งอุบัติเหตุในการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีการคุมเข้มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ฟังในทุกเที่ยงคืนของทุกวันนะคะเพราะว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่จะออกต่างจังหวัดกันเยอะกลับบ้านกันเยอะเนาะแล้วเรามาดูค่ะคุณผู้ฟังประเภทยานพาหนะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ายานพาหนะเนี่ยเป็นรถประเภทไหนเดี๋ยวจอยจะมาบอกคุณผู้ฟังนะคะประเภทยานพาหนะนะคะได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถแท็กซี่รถกระบะรถตู้รถโดยสารประจำทางนะคะรถบรรทุกทุกประเภทเลยแล้วก็รถจักรยานยนต์รถ3ล้อรถจักรยาน2ล้อ2ล้อ3ล้อคือเป็นยานพาหนะที่เขาเรียกว่ายานพาหนะรถเพื่อการเกษตรรถที่ใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลงอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทยานพาหนะนะคะแล้วประเภทถนนล่ะคะคุณผู้ฟังทราบไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างประเภทถนนนะคะก็จะมีถนนทางหลวงคือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงนะคะถนนทางหลวงชนบทก็คือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทถนนในอบจคือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองและถนนเทศบาลหรือว่าถนนในเมืองนะคะคือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลรวมถึงถนนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปค่ะถนนอบต.ค่ะหรือว่าถนนหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะและถนนในหมู่บ้านค่ะคือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นประจำซึ่งอาจจะเป็นถนนลูกรังลาดยางคอนกรีตนั่นเองนะคะและยังมีอีกข้อค่ะถนนอื่นๆคือถนนที่ไม่ใช่ถนนที่จอยกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงถนนทางหลวงชนบทถนนอบต.ถนนเทศบาลหรือถนนในหมู่บ้านนั่นเองนะคะจะเป็นจำพวกถนนชนประทานถนนในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั่นเองค่ะ

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่9กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จะถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยวาสเปิดโต๊ะหารือกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยวาสเชิญนายแวร์ยูโซสาเมกำนันตำบลจวบเพื่อเจาะไอร้องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยวาสพร้อมด้วยรองประธานเลขานุการและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทุกอำเภอเข้าพบหารือแนวทางขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสการหารือมุ่งเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากระดับหมู่บ้านและชุมชนควบคุมทั้งมิติด้านความมั่นคงปัญหาสังคมและการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยวาสให้ความสำคัญกับบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะกลไกฝ่ายปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนรับรู้สถานการณ์ปัญหาและข้อจำกัดในพื้นที่โดยตรงรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยวาสเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมนำปัญหาจากระดับพื้นที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียว่ากระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนอัสตาซึ่งเป็นสนามบินแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตากลับมาเปิดให้บริการหลังทิศทางลมพัดเท่าภูเขาไฟอานักกากากัวออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินขณะที่สนามบินอีก4แห่งรวมถึงสนามบินขนาดเล็กในกรุงจาการ์ตาและสนามบินในเมืองบันดุกกลับมาเปิดให้บริการเช่นกันหลังมีสนามบินอีก1แห่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังมีสนามบินอีก2แห่งยังต้องปิดให้บริการอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของเครื่องบิน178ลำที่จอดอยู่ภายในสนามบินในช่วงที่สนามบินปิดเพื่อให้บริการซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนนำเครื่องขึ้นบินจบข่าวติดสมัยค่ะมารุนอ่าน

ค่ะกลับมาสู่ช่วงต่อไปนะคะเรามาฟังสาระน่ารู้กันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับ อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอุบัติเหตุใหญ่หมายถึงอะไร อุบัติเหตุใหญ่นะคะหมายถึงอุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่2รายขึ้นไปนะคะ2คือผู้บาดเจ็บตั้งแต่4คนขึ้นไปหรือว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตตั้งแต่4คนขึ้นไปนะคะซึ่งอุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะคะก็เช่นบุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะนะคะที่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะทีนี้เรามาฟังกันค่ะประเภทของจุดตรวจนะคะจุดตรวจจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะจุดตรวจหลักนะคะก็คือจุดตรวจหลักจุดตรวจลอยชุดเคลื่อนที่ของตำรวจนั่นเองนะคะและชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรนั่นเองนะคะส่วนที่ข้อ2นะคะจุดบริการค่ะหมายถึงจุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือว่าภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะระหว่างการเดินทางซึ่งอันนี้นะคะข้อ2นะคะเราจะเห็นได้ชัดในช่วงเทศกาลค่ะเวลาคุณผู้ฟังเดินทางไปออกนอกพื้นที่ออกต่างจังหวัดคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าจะมีจุดตรวจตั้งตรวจอยู่บริเวณริมถนนนะคะทีเลยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูอันนั้นก็จะอยู่ในข้อ2ก็คือจุดบริการนั่นเองค่ะข้อ3นะคะด่านชุมชนค่ะหมายถึงจุดที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนหรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองนะคะตักเตือนสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นเองค่ะสาเหตุสำคัญนะคะของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเกิดจากอะไรคำตอบก็คือการใช้ความเร็วและพฤติกรรมโดยการไม่สวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะคะหรือสวมหมวกนิรภัยนะคะจากประเภทยานพาหนะคือรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะฉะนั้นเราต้องสวมหมวกกันน็อกไว้นะคะอาจจะทำให้ผมเสียทรงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้ค่ะก่อนจะจบรายการนะคะจอยขอประชาสัมพันธ์นะคะงานของดีเมืองนรานะคะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสของเรานะคะก็จะไปตั้งบูธด้วยเช่นกันนะคะซึ่งบูธของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสของเรานะคะก็จะมีการสอนทำ AI โดยการออกแบบสติกเกอร์ออกแบบโลโก้ต่างๆนะคะด้วย AI นั่นเองค่ะจะมีน้องๆ นักศึกษานะคะคอยให้คำแนะนำให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะพาลูกพาหลานไปเที่ยวชมบูธวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่บูธนอกจากมีการสอนทำ AI แล้วนะคะที่บูธวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ชมและได้ชิมกันด้วยนะคะอย่างเช่นข้าวเกรียบดาราส้มแขกแช่อิ่มน้ำส้มแขกนะคะลองไปเยี่ยมชมกันดูนะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฝากเกี่ยวกับฝากทิ้งท้ายนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนนนะคะก็ฝากคำสั้นๆ นิดนึงแต่ก็เป็นประโยคหน่อยๆนะคะคุณผู้ฟังไม่เร็วไม่ดื่มไม่เล่นโทรศัพท์สวมหมวกคาดเข็มขัดง่วงให้พักและมีน้ำใจให้กันจอยขอฝากไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราหัดและฝึกทำบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถรักษาชีวิตของใครบางคนได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังความเสี่ยงเนี่ยหลายๆอย่างเราสามารถที่จะเลือกลดได้นะคะต่อให้เราควบคุมมันไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะเลือกลดให้มันไม่เกิดได้นะคะก็กลับมาพบกับ
จอยและรายการสาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่เป็นประจำทุกๆวันพุธเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

คือเมื่อก่อนอะแพรเป็นคนที่ทำงานหนักมากจนมีคนคนหนึ่งที่เขาทำให้เรามีความสุขอะค่ะแต่ว่า

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:03 น.ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:03 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนส่วนยางค่ะ

ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับการศึกษาดึงผู้บริหารทุกสังกัดร่วมแก้โจทย์คุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสเด็กในพื้นที่เที่ยวประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาสถาบันการศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนปัญหาจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่จังหวัดให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลจากสถานศึกษาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาใช้วางแผนพัฒนาลดการทำงานแบบแยกส่วนและเชื่อมโยงนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายสำคัญทั้งการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเป็นฐานในการแก้ปัญหาพร้อมบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรว่าสื่อของสหราชอาณาจักรรายงานว่ากองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาญที่3แห่งสหราชอาณาจักรส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหราชอาณาจักรกองทัพสหราชอาณาจักรและหน่วยงานสำคัญอีกหลายแห่งตลอดจนทีมงานของเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกนพระชายาระบุว่าเดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสจะยังคงไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการแม้ทั้งสองย้ายออกจากสหรัฐกลับมาอย่างสหราชอาณาจักรแล้วจบข่าวพิพัฒน์ข่าววรุณอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อจากนี้ไปกระชนิดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

วัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่เลลาในช่วงเวลา 4:00 นถึง 5:00 นเย็น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะอย่าลืมว่าทุกๆวันเรามีนัดกันตรงนี้นะคะติดตามรับฟังไม่ว่าจะทาง FM 99.10 MHz ก็ดีวิทยุออนไลน์ก็ดีสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาได้นะคะและอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปมีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะมากมายสำหรับในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการแล้วก็ครึ่งชั่วโมงที่2ของรายการเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกล็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสลับกับเพลงเพราะๆอยากจะฟังเพลงอะไรสามารถที่จะแนะนำเพลงมาได้นะคะสื่อสารมาได้หรือว่ารีเควสเพลงนะคะหลังไมค์ได้เลยค่ะ073514552นะคะลืมบอกค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันพุธที่9สิงหาคมขออภัยค่ะกันยายน2569นะคะก็เป็นอีก1วันสำหรับที่ชั่วโมงของรายการนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไป2วันก็เจอกับน้องปัดแล้วก็ทีมงานของเรานะคะพี่ๆของเราก็มารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่เลลาตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เลลาพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะได้อยู่กับพี่เลลาอีก1วันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สลับกับเพลงเพื่อที่จะไม่ให้คุณผู้ฟังได้ไม่ให้คุณฟังเครียดนะคะฟังเรื่องราวดีๆกันบ้างแล้วก็สลับกับเพลงเพราะๆนะคะว่ากันว่าช่วงเวลานี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ตะวันออกนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ได้แจ้งเตือนค่ะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้วันที่9กันยายนจนถึงวันที่14กันยายนนะคะจากคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปานกลางแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะสำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำนักงานเจ้าท่านะคะสำนักงานเจ้าท่าสาขานราธิวาสเนี่ยก็แจ้งเตือนค่ะระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็ผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรก็ให้งดการเดินเรือด้วยส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศนะคะยิ่งช่วงเวลานี้แหละค่ะเวลาหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนเนี่ยฝนมักจะตกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะอุปกรณ์ที่สามารถที่จะป้องกันฝนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนก็แล้วกันแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่หยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะบอกแล้วว่าอยากจะฟังเพลงอะไรสามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้073514552นะคะ073514552ไม่ว่าจะติดตามรับฟังเพลงเก่าหรือว่าเพลงใหม่นะคะก็ยินดีนะคะยินดีสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเลือกอีกหนึ่งงานเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ

ฝากอีกหนึ่งเพลงนี้ให้ใจไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ให้ใจไปหมดแล้วเนาะกับอีกหนึ่งเพลงฝากให้คุณผู้ฟังด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ร่วมเป็นเพื่อนกับพี่เลลาในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยฝนเริ่มปรอยมาแล้วเริ่มตกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ปรอยแล้วเริ่มตกมาแล้วนะคะบอกแล้วว่าช่วงนี้ก็อยากจะให้ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะมาไปไหนมาไหนระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ตามแต่นะคะก็ต้องตรวจเช็คก่อนที่จะออกเดินทางเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วนะคะก็จะทำให้ถนนลื่นบางทีเราจะบังคับหรือว่าจะบังคับนะคะสมมุติว่าเราขับเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเราขับเร็วเบรกกระทันหันก็จะทำให้ลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ไงก็ระมัดระวังกันไปด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีค่ะเรื่องของดูแลของการดูแลสุขภาพเราก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้ติดตามรับฟังเรื่องของงานเรื่องอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ซอฟต์พาวเวอร์เมืองนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็กำลังเตรียมจัดงานค่ะโชว์ของดีทั้งผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็งานศิลปาชีพหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านพร้อมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานมีทั้งกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกริกก้องน้อมคานวาไลน้อมคาระวาไลนะคะมี17ริ้วขบวนแล้วก็เปิดพิธีนะคะพิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนนี้ส่วนงานรองกองภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่าย26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนนำเสนอเรื่องเกษตรการสนองงานพระราชดำริการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขณะเดียวกันค่ะยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจุดซึ่งก็เปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นนะคะเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดีเกฮูลูแล้วก็การประกวดบัสโลฟการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมไปถึงการแสดงจากศิลปินนักร้องตลอด10วันของการจัดงานด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราค่ะก็คือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนแล้วก็การแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนเช่นเดียวกันนะคะโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียนะคะเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์แล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่างานของดีเมืองนราในปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการเกษตรการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพร้อมเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไฮไลท์ก็คือมีทุกอย่างตั้งแต่งานขบวนแห่ซึ่งทั้ง13อำเภอมี2ประเภทคือประเภทสวยงามกับสร้างสรรค์ซึ่งจะเปิดงานในวันที่12ส่วนงานกองศิลปาชีพหลายประเภทด้วยกันนะคะงานนกเขามี 1,500 นกมากที่สุดกว่าทุกปีลองกองมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองครม.
ได้ชิมแล้วมีออเดอร์สั่งมากมายเป็นสิ่งที่ดีที่คนนราได้รับครม.สัญจรการแข่งขันเรือก็มี60ลำนะคะอยากให้ชาวนาราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะรับเสด็จสมเด็จประเทศด้วยนะคะงานของดีเมืองนาราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ก็ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและสิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนนักประชาเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหยิบนำมาฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้รับฟังหรือว่ามีเสียงวิทยุชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะคะก็แจ้งผลการรับฟังมาด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวฝนตกแบบนี้คงจะให้คุณฟังได้รับฟังเพลงกันต่อยาวๆนะคะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันต่ออีกหนึ่งงานเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าใจฉันตามเธอไปค่ะ

จากว่าเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักนะคะพี่เวลาเองก็พยายามพูดคุยนะคะหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับงานของดีเมืองนราที่ใกล้จะเข้ามาถึงในช่วงวันที่12ถึง21กันยายน2569นี้นะคะคุณฟังก็เน้นย้ำนะคะสำหรับกิจกรรมสำคัญในงานของดีเมืองนรานะคะมีทั้งกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกแล้วก็ภายใต้แนวคิดนะคะ111ปีนราธิวาสบวงราชนะคะแซ่สองเทิดพระเกียรติเกริกก้องน้อมคารวะลัยมี17ริ้วขบวนแล้วก็พิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนส่วนงานวันลองกองภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนค่ะก็จะนำเสนอเรื่องของเกษตรการสนองงานพระราชดำริการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดีเกฮูลูการประกวดบัสโลบการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมไปถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราก็คือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนแล้วก็การแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือค่ะจากประเทศมาเลเซียได้มาเข้าร่วมด้วยนะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์แล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียนั่นเองค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่างานของดีเมืองนราในปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการเกษตรการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพร้อมเชิญชวนนะคะพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะไฮไลท์คือมีทุกอย่างนะคะตั้งแต่งานของงานขบวนแห่ซึ่งทั้ง13อำเภอนี้เนี่ยมี2ประเภทคือประเภทสวยงามกับสร้างสรรค์ซึ่งจะมีการเปิดซึ่งจะเปิดงานนะคะในวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพมีหลายประเภทด้วยกันนะคะงานนกเขามี 1,500 นกมากที่สุดกว่าทุกปีลองกองก็มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองครม.นะคะได้ชิมแล้วค่ะก็มีออเดอร์สั่งมากมายเลยเป็นสิ่งที่ดีที่คนนราเนี่ยได้รับครม.สัญจรการแข่งขันเรือก็มี60ลำอยากให้ชาวนราทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะรับเสด็จสมเด็จพระเทพด้วยนะคะงานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ก็ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์แล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารและผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมงานศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้นะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49นะคะระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุน
ของดีชุมชนนะคะเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราหยิบนำมาฝากกันสำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเราค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องนะคะเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งงานเพลงนี้รักติดไซเรนนะคะฝากให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ

Hermione น้องนะคะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งกันเพลงนี้ฟังให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยค่ะตอนนี้16นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะเวลาเดินไวมากๆเลยนะคะก่อนที่ช่วงเวลาของรายการจะหมดกันไปเรามีอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโรคข้าวผัดอันตรายกว่าที่คิดนะคะต้องฟังแล้วล่ะค่ะโรคข้าวผัดอันตรายกว่าที่คิดเว็บ3ก็เอาไม่อยู่ค่ะกรมการแพทย์เตือนโรคข้าวผัดอันตรายกว่าที่คิดนะคะเว็บ3ก็เอาไม่อยู่คนที่ชอบกินข้าวผัดค้างต้องระมัดระวังกรมการแพทย์ออกโรงนะคะเตือนประชาชนที่เกี่ยวกับโรคข้าวผัดค่ะภาวะอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมักจะพบในอาหารประเภทแป้งที่ถูกวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นนานเกินไปนายแพทย์สการบุญนาคนะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าเชื้อชนิดนี้สามารถปนเปื้อนในอาหารในรูปของสปอร์เมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนโดยทั่วไปนะคะอาการมักจะดีขึ้นได้เองภายใน 2-3 วันแต่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะที่น่ากังวลก็คือเชื้อนี้สามารถสร้างสารพิษที่ทนความร้อนทำให้การนำอาหารกลับมาอุ่นด้วยไมโครเวฟไม่ได้หมายความว่าจะกำจัดสารพิษได้ทั้งหมดดังนั้นอาหารที่ถูกทิ้งไว้ผิดวิธีต่อให้เอากลับมาเวฟร้อนๆก็ยังมีความเสี่ยงนะคะอาหารที่มักเกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่ข้าวแต่รวมไปถึงพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันบดแล้วก็อาหารประเภทแป้งอื่นๆโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกที่ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเพราะว่าเป็นช่วงที่แบคทีเรียสามารถเพิ่มจำนวนและสร้างสารพิษได้นะคะอาการจากเชื้อนะคะแบ่งได้หลักๆ2แบบก็คือแบบท้องร่วงซึ่งมักจะมีอาการปวดท้องและถ่ายเป็นน้ำภายในประมาณ 8-16 ชั่วโมงแล้วก็แบบอาเจียนนะคะซึ่งมักจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและอย่างรวดเร็วนะคะภายใน 1-6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนนะคะสำหรับวิธีป้องกันกรมการแพทย์แนะนำให้ยึดหลัก2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าวางอยู่นอกตู้เย็นไม่นานนะคะควรรีบนำเข้าตู้เย็นและเก็บอย่างเหมาะสมส่วนอาหารที่ถูกทิ้งไว้4ชั่วโมงก็ไม่ควรที่จะนำกลับมาเก็บหรือว่ารับประทานอีกนะคะอีกเรื่องนะคะที่หลายคนเข้าใจผิดนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องรอให้อาหารเย็นสนิทก่อนนำเข้าตู้เย็นถ้าว่ามีอาหารเหลือก็ควรที่จะต้องแบ่งใส่ภาชนะเป็นส่วนเล็กๆแล้วแช่เย็นเพื่อให้ความเย็นเข้าถึงอาหารได้รวดเร็วขึ้นนะคะสรุปง่ายๆนั้นก็คืออาหารปรุงสุกกินใหม่ดีที่สุดค่ะนะคะอาหารปรุงสุกกินใหม่ได้ดีที่สุดถ้าว่ากินไม่หมดก็รีบเก็บเข้าตู้เย็นซะอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้บนโต๊ะนานๆ นะคะเพราะว่าบางครั้งเว็บร้อนก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสารพิษที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเวลาที่เหลือเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเพลงนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้พี่ลาลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่ารักเติมโปรค่ะโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่เรียนราวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้เถินเราเนาะกับปิยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละค่ะตีห้าไปจนถึงตีหกพบกันก็เล่นกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฟ้าคุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้พบกันวันพุธคุณผู้ฟังเนาะวันพุธที่9กันยายน2569นี่ถ้าในโลกออนไลน์ฮะในโลกปัจจุบันนี่ก็บอกว่า9เดือน9เพราะนั้นเป็นวันดีเพิ่นนั่นเพิ่นนี่ว่ากันไปแต่ว่าถ้าตามซาในส่วนของจันทรคติคุณผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีโอเคว่าพนันเต้นนะจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ค่อยเทจีนิยมนะในหมู่คนเฒ่าคนแก่นะเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันคุณผู้ฟังเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข้าวนะกันเรียกได้ว่าในช่วงหน้าเตอะเนาะจะค่อยหลบมากระแหล่งกันช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนก็จะมากระแหล่งกับเรื่องราวข้าวกันในช่วงหน้านะเบิกกันไปกับงานเพลงที่อยากที่ฟังอยากฟังเพลงใหญ่บอกกล่าวกันเข้ามารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารกันค่ะกับผลงานเพลงนี้นะช่วงนี้หนูบอกว่าอยู่ในช่วงของการเกษียณคุณผู้ฟังหนูหลายๆหน่วยงานนี่กันเลี้ยงทรงนะเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการฮะนั่นนะเพราะว่าทำงานกันมาแต่ละคนใน30-40ปีในการเรียกว่าพอสิ้นเดือนกันยานี่กันเกษียณอายุราชการกันไปเมื่อครบ60ปีเนาะกันยังงานเลี้ยงกันโอเคน้องแตงเลยเบิกเพลงนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังเนาะนักร้องงานเลี้ยงฟังให้ทางพี่คุณค่ะ
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

ับงานเพลงเนาะฝากกันไปสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆนั้นโอ้ไม่ใช่แหละเรื่องราวของข่าวฮะนะก็มากระเล่งกันก่อนก็ที่ไปฟังเพลงกันละว่านั้นกับข่าวพูดถึงแกกำคุณผู้ฟังเนาะนายหงวนแก้วสกุลได้ถึงแกกำเจ้าภาพประทังสอบบำเพ็ญกุศลยุทธวัดลำพูกำหนดลงสอบพระลูกชาวข่าววันอาทิตย์ที่10กันยายนเนาะที่วัดลำพูกระแจงเข้าไปยังญาติพี่น้องทยอยลำพูบ้านปรางคงไซโคกโกท่องคาเขากงร่อนโคกงูป้าพายตากใบชุมชนนานาคอนและกัสซุคิรินนะสำหรับเจ้าภาพนะนางแอ้พรมพูนนายคงแก้วสกุลนางจิมแก้วสกุลนายสะอาดแก้วสกุลนายสวัยแก้วสกุลนายสุวิทย์แก้วสกุลนายสวัสดิ์แก้วสกุลนายสวุฒิแก้วสกุลว่าอบต.ป.อบต.ป.เนาะแล้วก็ลูกๆและหลานร่วมกันเป็นเจ้าภาพนั้นกัดเรียกได้ว่าเป็นในส่วนของเรื่องราวของข่าวถึงแก่กรรมฝากกันในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆท่านั้นเดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้าคุณบูฟังเนาะช่วงนี้นี่กันเบิกเพลงกันก่อนล่ะเลยฮะนั้นเดี๋ยวลบมานะคือแหล่งกันกับเรื่องราวข่าวในช่วงหน้ากับผลงานเพลงนี้บอกว่ามอบให้กับหลายๆคนเทรับปริญญาว่ะฮะนั่นนะอ่ะเบิ้งไห้คุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงนี้บอกว่าปริญญาโลกแม่ค้านั่นนะนำเสียงของพี่นางนะกับเบิ้งไห้ตามคำขอในช่องนี้ค่ะ

ับงานเพลงนะเตฟ้าคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวค้าฮอนันวันนี้วันแรกคุณผู้ฟังนะเตจังหวัดลาธิวาสจัดงานสมโพธิศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะนั่นนะเตศาลหลักเมืองจังหวัดลาธิวาสศาลกลางจังหวัดลาธิวาสแห่งที่1ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะก็เชิญชวนชาวจังหวัดลาธิวาสกับจังหวัดใกล้เคียงเลยเนาะไปร่วมกันเพราะในงานน่ะเค้ายังไม่อินยังกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวมไปถึงการเลือกชมเลือกเซอร์ผลิตภัณฑ์ศิลปชีพต่างๆเนาะกันตั้งแต่ที่9ตอนเช้านะนะไปจนถึงที่5ตอนค่ําแล้วก็พอที่5ตอนค่ําจนถึงกลางคืนนะเขายังการแสดงของน้องๆนักเรียนเยาวชนนะเราก็ยอมไปถึงเพราะยังหนังชายให้เลทุกคืนด้วยฮะนะใครเทมีฮ้นจะได้เลหนังชายนานๆนะแล้วก็พวกเช้าพวกเช้าเป็นไฮไลท์ว่าเป็นพิธีเปิดเออนะก็ช่วงยังพิธีบวงสรวงนะแล้วก็ช่วงเช้าบวงสรวงนะครับพอช่วงค่ำนั้นยังพิธีเปิดงานสันลักเมืองแล้วก็พบกับเน็กราชินฮะส่วนวันที่11นั้นพบกับสกายพาร์ทคุณผู้ฟังเออนะ3วัน3คืนกันไปกันได้ที่สันลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเนาะนี่ส่วนของเรื่องราวเทฟ้ากันในช่วงนี้ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดคณะนายอุทิศอินแก้วก็บอกว่าอยากไปกันมากๆว่าเด้อนะก็เชิญชวนกันด้วยสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าฮะนั้นช่วงนี้นี่เบิกเพลงก่อนคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้ถ้าได้ว่าฝนยอดลงมามั่งอีดฝนตกมั่งอ๋อนะลุงนี่คาดป้าใช่ยู่อันนั้นจัดไปค่ะ

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับงานเพลงนอนมาเล่นกันต่อคุณผู้ฟังกับในส่วนของงานของที่เมืองนาราที่จัดขึ้น12ถึง21กันยายนนี้เนาะ10วัน10คืนคุณผู้ฟังที่ส่วนรอ5หลัก912นี่แหละเนาะก็เรียกว่าทุกๆกองงานตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันมาคุณผู้ฟังจะว่าแค่ 100% กันแล้วแหละนะสำหรับในส่วนของกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกงานนั้น17ริ้วขบวนกับ13อำเภอทางประเภทสวยงามกับความคิดสร้างสรรค์อันนั้นเรียกได้ว่าเด่นเลยกันยังจุใจกันแน่นอนเนาะพร้อมกับพิธีเปิดเทอลังการกันเหมือนเดิมเนาะในวันที่12กันยายนแล้วกันในส่วนของกองงานลงกองเนาะ26ในงานกับ5โซนรวมไปถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกันด้วยแล้วก็กองงานศิลปาชีพการกระจูนนี่ก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจกันด้วยโอท็อปต่างๆเนาะผลิตภัณฑ์ต่างๆประชันเสียงนครชวานี่กับน้องคุณเล่งกันมากกว่าเดี๋ยวเบิกสปอนให้ฟังกันแล้วเนาะย้อนไปถึงกองงานแข่งขันเรือกอเล่เรือยกองกับเรือคดชะสีนะ3ประเภทกอเรือกอเล่25ทีมเรือยกอง22ทีมแล้วก็เรือคดชะสีอีก13ทีมเลยอันนั้นรวมเรา60ทีมด้วยอย่างทีมมัจจิมาเล่ด้วย5นั้นการเรียกได้ว่า17ถึง20เนาะที่พระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนิมเคลื่อนท่าพญาสายคุณผู้ฟังกับเรือบุพชาติทางน้ำที่สวยงามเนาะสำหรับในส่วนของทุกๆค่ำคืนนะเวทีกลางคุณผู้ฟังเขากันยังการแสดงทั้งโนราดิเกฮูลูบานประกวดบาสลบนะการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะดารานักร้องในกันในทุกๆค่ำคืนนะยังใครมั่งคุณผู้ฟังนะอย่างเดียวยังวงกลมหานันทีเดตุนธนาชัยออฟดอกฟ้าอานัทวงแบบอบอเบิ้ล300วงแทมมารีนเตยวิริยาปิดท้ายโดยผัดลุงงานนั้นวงผัดลุงเนาะการเรียกได้ว่ากับงานของดีเมืองนรางานย้ายของจังหวัดนราธิวาสคุณผู้ฟังอีกงานนึงกันวันเสาร์นี้แล้วเนาะเริ่มงานใครเทจีไปเที่ยวกันเปลี่ยนตัวกันเลยคุณผู้ฟังเนาะที่สำคัญอย่าลืมมาแลขบวนแห่ทาง13อำเภอในสนหงริ้วขบวนแห่ทางบกเนาะก็ฝากกันด้วยค่ะกับผลงานเพลงฝากกันต่อเดี๋ยวเรามาเล่นกันในช่วงหน้าเนาะ

กับงานเพลงเนาะฟ้ากันไปค่ะในช่วงนี้มันก็แรงอีกนึงเลยหันเวลากับยิมอสก็แรงกระจิกกึนแรงเหมือนมือฟังนะกามในส่วนของกองทัพว่าเพิ่นนั่นเด้อนะกองทัพทางตรงทําอาการกองทัพเรือกองทัพบกคุณผู้ฟังนะเขาก็เปิ้นรับสมัครพลทหารอาสานี่นะใครที่สนใจนี่กองทัพบกนี่ 18,780 เซนายกองทัพอากาศนั้น 2,170 เซนายกองทัพเรือ 3,496 นายแล้วกันกองบัญชาการกองทัพไทย300อัตราด้วยกันคุณผู้ฟังนะก็สำหรับใครที่สนใจคุณผู้ฟังสามารถจะยีเข้าเรียนรายละเอียดได้ในส่วนของแต่ละกองทัพได้เลยนะเพราะตอนนี้รายละเอียดนี่ยังให้ยังชัดเจนแล้วพวกชาวเขาเปิดรับสมัครเป็นวันแรกจนถึงนู่นแล้วคุณผู้ฟังนะ20กรกฎาคมนะกัดเชิญชวนกันด้วยสำหรับใครที่สนใจกับการรับสมัครของพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะนอกจากฝากกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆนั้นเดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนนั้นลาคุณผู้ฟังด้วยผลงานเพลงนี้หมอบให้สำหรับทางเพจคนพรีเซนต์ให้กับกะซีตีด้วยนะคือหนึ่งแรงๆน้องได้ยินเสียงกันนานแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงผลงานเพลงนี่เทกะซีตีชอบมากๆเนาะก็ฝากกันด้วยพวกเช้าพบกันไหมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบียดนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่หลั่งเลือดของพวกเจ้าและจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่

ภายหลังพวกเจ้านี่แหละฆ่าตัวของพวกเจ้าเองและขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกันและถ้าพวกเขามายังพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ไถ่ตัวพวกเขาทั้งที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคัมภีร์และปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอัปยศอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกิยามะห์พวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปรโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
1: วะลักอดอาตัยนามูซัลกิตาบวะกัฟฟัยนามินบะอ์ดิฮิบิรรุซุลوآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: يَقُولُونَ
1: แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาและเราได้บรรดาศาสนทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซาบุตรของมารยาและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วคราใดที่มีศาสนทูตนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าก็แสดงความยะโสแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธชนกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกระนั้นนึก

และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่มิได้เป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาอันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาช่างมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา

0: الكافرين
1: และเมื่อได้มีคัมภีร์ฉบับหนึ่งณที่อัลลอฮ์มายังพวกเขาซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาทั้งที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสียดังนั้นการสาปแช่งของอัลลอฮ์จึงตกแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น
0: บิ

ช่างชั่วช้าจริงๆการที่พวกเขาขายตัวเองด้วยสิ่งนั้นถือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาต่อการที่อัลลอฮ์ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงนำเอาความกิ้วโกรธซ้อนความกิ้วโกรธกลับไปยังพระองค์และสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะได้รับการลงโทษอันต่ำต้อย

และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่าเรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้วและพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าเพราะเหตุใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงฆ่าบรรดานบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และแท้จริงมูซาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแต่พวกเจ้ายึดเอาลูกวัวหลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม

เนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าช่างชั่วช้าจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าถ้าหากสถานพำนักแห่งปรโลกณที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วเราก็จงหวังความตายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง

0: และพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อาธรรมเหล่านี้
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

และแน่นอนเจ้าจะพบว่าพวกเขาเป็นคนห่วงใยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาผู้ให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์สิคนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปีและมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลจากการถูกลงโทษไปได้ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าใครที่เคยเป็นศัตรูต่อยิบรออีมบ้างแท้จริงเขาได้นำเอาคำพีอัลกุรอานลงมาสู่หัวใจของเจ้าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคำพีอัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย

0: คีรีน
1: ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์มาลาอิกะห์ของพระองค์บรรดาศาสนทูตของพระองค์ยิบรออีลและมิงกาอีลนั้นแท้จริงอัลเลาะห์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น

0: น
1: และแท้จริงเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งลงมายังพวกเจ้าแล้วและจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้น

0: และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียกระนั้นหรือไม่หรอกส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก
1: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

และเมื่อมีสาธารณทูตคนใดณที่อัลลอฮ์มาอย่างพวกเขาเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งจากผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตก็

0: قال
1: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
0: และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยตอนในสมัยสุไลมานอ่านให้ฟังและสุไลมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ทว่าชัยตอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสยศาสตร์แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลาอิกะห์ทั้งสองคือฮารูตและมารูตณเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้นเจ้าจงอย่าปฏิเสธศรัทธาเลยแล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขาแต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้นอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่าผู้ที่ซื้อมันนั้นในวันปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆและแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขาทราบ

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Ini Sathani Vithayuk Kan Song, Sathani Vithayuk Kua Santi Suk Lek Kan Patana.
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:24 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับได้มีการชูวิสัยทัศน์ใหม่ในส่วนของการท่องเที่ยวไทยยกระดับธุรกิจโรงแรมด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อวาระท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับรายได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธุรกิจโรงแรมไทยด้วยเทคโนโลยีนะครับในงาน Hotel Economy Forum 2026นะครับโดยมีผู้บริหารภาครัฐผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าในส่วนของโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศให้มากขึ้นแม้ในปี2568นะครับประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ33ล้านคนและก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทนะครับแต่โครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยตลาดจีนลดลงนะครับขณะที่ตลาดอินเดียและรัสเซียเนี่ยเติบโตขึ้นขณะเดียวกันนะครับแม้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของไทยเนี่ยอยู่ในระดับสูงถึง 71% แต่ราคาห้องพักเฉลี่ยนะครับแล้วก็รายได้ต่อห้องพักนะครับกลับลดลงประมาณ 3% ขณะที่จำนวนโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าห้องเต็มไม่ได้แปลว่ากำไรสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการบริหารธุรกิจแบบเดิมนะครับสู่การบริหารHotel Economics นะครับโดยให้ความสำคัญกับกำไรสุทธิการบริหารรายได้และการลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าพร้อมนำเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน3เป้าหมายหลักนะครับได้แก่1ครับ Earn More ก็คือเพิ่มรายได้นำ Big Data AI แล้วก็ระบบRevenue Management นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถขายห้องพักได้ถูกคนถูกเวลาแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจนะครับ2คือ Work Smarter นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนำระบบอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำๆลดภาระของบุคลากรแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้มุ่งเน้นด้าน hospitality หรือการดูแลแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าพักนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งแล้วก็เสน่ห์ของการบริการแบบไทยที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้นะครับ3คือ costless นะครับก็คือลดต้นทุนบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและขยะอาหารนะครับหรือว่า food waste เนี่ยนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวคิด green hotel ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภาพลักษณ์นะครับหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ economics ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาวนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังบอกอีกนะครับว่าเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการแข่งขันระหว่างโรงแรมในพื้นที่เดียวกันแต่ต้องมองการแข่งขันในระดับโลกนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกการยกระดับโรงแรมไทยให้สามารถ earn more work smarter costless และ compete better เนี่ยจึงไม่เพียงช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการแต่ยังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าเวที Hotel Economic Forum 2026เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสมาคมและผู้ประกอบการในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมโรงแรมไทยให้สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเติบโตได้อย่างมั่นคงเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของการท่องเที่ยวไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการหารือแนวทางในการขับเคลื่อน AI ในเรื่องราวของการที่จะทำเฟรมเวิร์กนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ชู3แนวคิดหลักนะครับก็คือจริยธรรมความปลอดภัยแล้วก็รู้เท่าทันโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทก็มีคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในการหารือแนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็สื่อการผลิตสมัยใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนะครับผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Framework นะครับสำหรับทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดทางให้นำเทคโนโลยี AI แล้วก็สื่อการสอนสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจำวันก็ขอเน้นย้ำ3หลักการสำคัญนะครับเรื่องแรกคือจริยธรรมครับการใช้ AI หรือว่า AI ethics เนี่ยนะฮะเราก็ต้องมองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยทำงานหรือว่า AI as a tool นะครับอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีเนี่ยมาคุมชีวิตเราเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรู้เท่าทันนะครับหรือว่า AI security ต้องใช้งานอย่างมีสติรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือกับข้อมูลหลอกลวงและเรื่องที่3ก็คือความฉลาดรู้เรื่อง AI หรือว่า AI literacy นะครับซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องมีเพื่อให้เข้าใจใช้งานประเมินผลแล้วก็อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็รู้เท่าทันนั่นเองนะครับไปดูในเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับที่มีการหารือกับดอยคำนะครับในการบูรณาการความร่วมมือยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้า OTOPในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะครับทางด้านของนายอัธศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้การต้อนรับนายชูโชคศรีวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในส่วนของการพบปะกันในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีความพร้อมในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดในหลายมิติเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและก็พื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามามีบทบาทหลักส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตโอท็อปเพื่อผลิตและก็ส่งสินค้าทางการเกษตรให้กับทางดอยคำโดยตรงพร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดนะครับทั้งในแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้เตรียมประสานความร่วมมือนะครับในการใช้ช่องทางขององค์การตลาดนะครับรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นจุดจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ส่วนภูมิภาคตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารครับเช่นผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์สำหรับสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรอย่างตรงจุดนะครับพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านของนายชูโชคศรีวคุณากรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตอาหารจำกัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแนวพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโดยทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคนะครับผ่านกระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ส่งต่อรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับไปดูในส่วนของกระทรวงดีอีครับที่มีการร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมนะครับกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ทางด้านของนายพัชระอนันตสิน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE เนี่ยนะครับก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดขึ้นโดยศาลอาญานะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยปลัดกระทรวง DE ก็กล่าวในตอนนึงนะครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ให้ความสำคัญนะครับเป็นอย่างมากในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยทางกระทรวงเองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานในคณะกรรมการตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นะครับร่วมกันกำหนดแนวทางและดำเนินการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์ร่วมกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าพรบ.คอมผ่านการทำงานเชื่อมโยงกับกระบวนการพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศูนย์ AOC 1441นะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ธนาคารในการหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถติดตามระงับบัญชีธนาคารได้ทันทีนะครับเมื่อถูกหลอกลวงโอนเงินพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดำเนินคดีนะครับขณะเดียวกันในด้านของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐกระทรวง DE ก็ได้ร่วมกับสกมช.นะครับดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานรัฐเนี่ยดำเนินการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เร่งรัดเปลี่ยนยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในระบบที่ใช้งานอยู่ทันทีนะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่เป็นประจำในทุก2สัปดาห์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมื่อเรามีการใช้งานทำกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับภัยออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่กระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันภัยออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นระดับการป้องกันที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันนะครับการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเรื่องภัยออนไลน์ให้กับประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสตินะครับระมัดระวังฉุกคิดหากเกิดเหตุหรือว่าการติดต่อที่น่าสงสัยเนี่ยก็ให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทางการก่อนปฏิบัติตามหลัก4ไม่ก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะครับทีนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังนะครับไปทำความรู้จักกับบัญชีที่เรียกว่าบัญชีม้านะครับหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบัญชีม้าเนี่ยเป็นภัยเงียบที่รู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นอาชญากรไปแล้วนะครับบัญชีม้าครับคือบัญชีธนาคารบัตร ATM เดบิตหรือว่าบัญชี e-wallet ที่ถูกเปิดขึ้นแล้วนำไปให้คนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแก๊งมิจฉาชีพใช้รับเงินใช้รับหรือว่าโอนเงินนะครับที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายเพื่อตัดเส้นทางการสืบสวนโดยเจ้าของบัญชีตัวจริงเนี่ยมักไม่ใช่คนที่ใช้เงินแต่กลายเป็นตัวหลอกนะครับที่ตำรวจเนี่ยตามไปเจอเป็นคนแรกจุดที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายกว่าที่คิดก็คือคนส่วนใหญ่ที่กลายเป็นบัญชีม้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเป็นอาชญากรนะครับบางคนเนี่ยแค่อยากได้เงินง่ายๆบางคนถูกหลอกว่าเป็นงานนะครับถูกกฎหมายและหลายคนก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดจนกระทั่งตำรวจมาเคาะประตูบ้านแล้วก็ถึงได้รู้ว่าโอ้ตัวเองทำผิดเข้าให้แล้วนะครับแล้วแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหาบัญชีม้ามาจากไหนด้วยวิธีการอย่างไรเส้นทางแรกครับมิจฉาชีพใช้การจ้างครับให้เปิดบัญชีเองด้วยความสมัครใจโดยจะทำการประกาศรับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเช่นรับเปิดบัญชีได้เงินง่ายๆ 500-2,000 บาทไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตรวจสอบแฝงมากับโฆษณานะครับงานออนไลน์ที่อ้างว่าต้องใช้บัญชีส่วนตัวเนี่ยรับโอนเงินให้บริษัทใช้คนใกล้ชิดเพื่อนญาติมาชักชวนกันเป็นทอดๆนะครับทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกไว้ใจเพราะว่าคนรู้จักเนี่ยเป็นคนชวนนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็คือคนหางานนักศึกษาคนตกงานที่มองหาโอกาสส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มเป้าหมายหลักเลยที่มิจฉาชีพมองหาก็คือวัยรุ่นนักศึกษาที่อยากจะมีรายได้เสริมแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าคนรายได้น้อยที่อยากจะหาช่องทางหาเงินเพิ่มนะครับโดยวิธีนี้เนี่ยพวกเขาก็จะขโมยตัวตนไปเปิดบัญชีโดยที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับไม่รู้ขโมยข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์เพื่อไปเปิดบัญชีออนไลน์แทนเหยื่อนะครับวิธีนี้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าเหยื่อไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีบัญชีม้าจนกว่าจะถูกอายัดบัญชีหรือตำรวจติดต่อมาเท่านั้นนะครับผลกระทบที่มักไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่ติดคุกนะครับแต่มักจะสร้างผลกระทบทั้งชีวิตเลยมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับมาตรการจากจัดการรายบัญชีเป็นจัดการรายบุคคลนะครับหมายความว่าถ้าชื่อของคุณเนี่ยถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีม้าบัญชีธนาคารทุกบัญชีทุกธนาคารในชื่อของคุณถูกระงับทันทีนะครับไม่ใช่แค่บัญชีที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับก็จะถูกปิดกั้นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงเปิดบัญชีใหม่ก็ทำไม่ได้นะครับนอกจากคดีอาญาแล้วเนี่ยอาจจะถูกฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียหายที่เงินเนี่ยไหลผ่านบัญชีคุณทั้งยังทำให้มีประวัติอาชญากรรมกระทบการ สมัครงานกู้เงินขอวีซ่าและก็การทำธุรกรรมในอนาคตทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของการเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหลายคนก็ถูกหลอกนะครับแต่ว่าคนที่แบบตั้งใจก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าวิธีการของแก๊งมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อาทัพพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์กันและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
1: ด้านนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสำเร็จด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
2: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
1: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาปทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
4: ายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
5: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเร่งซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเยอะเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
4: นายเอกนิตินิติธานประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
3: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนและรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
6: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ 90 ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SMEทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 118.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
7: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
6: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
8: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดกระบวนการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่มีเรื่องของคนละพิษนะครับตอนนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการมาเกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
3: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์

0: และการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Standalone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
2: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอิ่มขำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันทุ่งทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิด

0: ยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอวจะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
1: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
0: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยชนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน160ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ

0: ียนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลีศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

คำว่าทุกที่นั้นหมายถึงที่ไหนบ้างและต้องใช้สิทธิอย่างไรหรือเราจะเลือกเข้ารับบริการที่ไหนได้บ้างมาวันนี้สปสช.จะขอมาแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอีกครั้งเริ่มต้นด้วยการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากเรารู้สึกมีอาการป่วยไข้หรือว่าไม่สบายทั่วๆไป

ักของร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ซึ่งสามารถเข้าไปรับบริการในรูปแบบต่างๆได้ตามประเภทของคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมคลินิกการพยาบาลคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกกายภาพบำบัดคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็ร้านยาคุณภาพซึ่งร้านยาและคลินิกเอกชนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกได้มากเพราะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและยังเข้าไปใช้บริการได้ตามเวลาที่เราสะดวกเช่นหลังเลิกงานหรือสังเกตได้ง่ายๆหากเห็นสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็แปลว่าเราสามารถเข้าไปรับบริการ

คชันการเจาะเลือดให้ที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงการยืมเครื่องล้างไตอัตโนมัติไปใช้ที่บ้านและจะส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านรวมไปถึงรถรับส่งผู้ป่วยเป็นต้นส่วนวิธีการเข้ารับสิทธิบ้านที่ต่างๆสิ่งเดียวที่ต้องพกติดตัวไปก็คือบัตรประชาชนที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนเวลาที่เราเข้ารับบริการโดยหน่วยบริการและคลินิกต่างๆก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทำให้เราสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนั่นเองมาถึงกรณีถ้าเราเจ็บป่วยมากขึ้นหากเกินกำลังของร้านยาและคลินิกเอกชนไปแล้วเราจึงมีทางเลือกที่จะเข้าไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งหรือเข้าไปที่

วยจะสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือสามารถเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.ก็ได้ด้วยเช่นกัน 2. หากเป็นอาการวิกฤตที่จะถึงแก่ชีวิตเช่นหมดสติหายใจไม่ออกจุดหน้าอกรุนแรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าข่ายสิทธิ์ยูเซฟที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปยังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้เลยทันทีทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้ผู้

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:33 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่9กันยายนนั้นเป็นวันรำลึกการอสัญกรรมของเหมาเจ๋อตงค่ะคุณอุปการและก็ความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงรัฐบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่มีเรื่องราวของบุรุษผู้นี้มากมายเลยทีเดียวนะคะดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเมื่อ50ปีที่แล้วที่เขาได้ถึงอสัญกรรมค่ะเมื่อวันที่9กันยายนนะคะคริสตศักราช1976หรือพุทธศักราช2519ค่ะโลกเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองโลกนั่นก็คือเหมาเจ๋อตงประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้ที่กลุ่มชะตากรรมของมหาอำนาจแห่งเอเชียมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษจากเด็กชายชาวนาในตำบลเซาซันอำเภอเชียงถันมณฑลหูหนานเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมคริสตศักราช1893สู่การเป็นผู้นำสูงสุดสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนชีวิตและผลงานของเขาได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่เหล่าบรรดานักประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกต้องศึกษาค้นคว้าอย่างไม่รู้จบค่ะหนึ่งในงานศึกษาชิ้นเอกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงจีนศึกษาก็คือผลงานของคุณชาวพงพิชิตนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาที่ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์เรื่องราวของเหมาเจ๋อตงไว้ในหนังสือวิพากษ์ประธานเหมาโดยสำนักพิมพ์มติชนซึ่งวรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นงานศึกษาที่อิงกับข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างลึกซึ้งทำให้เรานั้นได้เห็นภาพรอบด้านทั้งในมิติของความยิ่งใหญ่และความผิดพลาดอันน่าเศร้าสลดตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดเก็บรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลของบุคคลระดับผู้นำภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นระบบสารคดีในวันนี้นะคะจึงขอนำคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่การขยายความเนื้อหาดังกล่าวนี้ว่าจะเป็นจริงอย่างไรเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเส้นทางชีวิตและก็ยุทธศาสตร์ทางทหารการเมืองเศรษฐกิจตลอดจนจุดเปลี่ยนทางความคิดของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหมาเจ๋อตงอย่างรอบด้านนั่นเองค่ะในฐานะนักยุทธศาสตร์และนักการทหารเหมาเจ๋อตงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งมิตรและก็ศัตรูทั้งภายในประเทศและก็ในระดับสากลความอัจฉริยะและยุทธศาสตร์ของเขานั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะหากแต่ได้มีการหล่อหลอมผ่านสมรภูมิอันยาวนานและหนองเลือดนับครั้งไม่ถ้วนเริ่มตั้งแต่สงครามต้านการล้อมปราบครั้งที่1ถึงครั้งที่3และชัยชนะอันงดงามของการเดินทัพทางไกลในสมัยสงครามกลางเมืองครั้งที่2ภายใต้แนวคิดอันโดดเด่นก็คือวิถีทางชนบทล้อมเมืองซึ่งเป็นการพลิกตำราพิชัยสงครามแบบดั้งเดิมโดยอาศัยพลังของชาวนาในชนบทเป็นฐานที่มั่นของยุทธศาสตร์ในการโอบล้อมเมืองใหญ่ต่อมาในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเหมาเจ๋อตงได้แสดงวิสัยทัศน์อันยาวไกลด้วยการเสนอให้ยุติสงครามกลางเมืองชั่วคราวหันมาดำเนินการสงครามประชาชนซึ่งเป็นสงครามยืดเยื้อที่ยึดสงครามจรยุทธเป็นหลักโดยไม่ละเลยสงครามเคลื่อนที่เมื่อสถานการณ์อำนวยการผสมผสานยุทธวิธีนี้ทำให้กองทัพจีนสามารถต้านทานและบทขยี้กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่มีแสนยานุภาพที่เหนือกว่าจนกระทั่งได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในระยะเวลา8ปีเต็มเมื่อก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองครั้งที่3 พื่อตัดสินใจอนาคตของประเทศเหมาจะต้องได้ดำเนินยุทธการตั้งรับเชิงบวกโดยอาศัยหลักการรวบรวมกำลังพลที่มีความได้เปรียบเฉพาะจุดเข้าทำลายล้างกองกำลังของพรรคก๊กมินตั๋งทีละส่วนแม้ว่าในภาพรวมกองทัพคอมมิวนิสต์นั้นจะมีกำลังพลน้อยกว่าฝ่ายก๊กมินตั๋งถึง1ต่อ3ก็ตามค่ะแต่เมื่อถึงระยะเวลาเผด็จศึกเหมาเจ๋อตงได้ออกคำสั่งเด็ดขาดให้กองทัพสนามทุกกองทัพกล้าตัดสินใจเข้าชิงจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีแนวป้องกันมั่นคงและกล้าทำสงครามทำลายล้างขนานใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อทำลายกองทัพกลุ่มใหญ่ของก๊กมินตั๋งให้สิ้นซากผลลัพธ์ที่ตามมานะคะก็คือชัยชนะอันเกรียงไกรใน3ยุทธการประวัติศาสตร์ได้แก่ยุทธการเลี่ยวเซินยุทธการห้วยไห่และก็ยุทธการผิงจินซึ่งสามารถทำลายล้างกองทัพข้าศึกได้มากถึง 1,540,000 นายภายในเวลาเพียง142วันเท่านั้นก่อนที่จะปิดฉากลงด้วยยุทธการบุกข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงบนแนวรบยาวถึง 1,000 ลี้หรือ500กิโลเมตรนั่นเองซึ่งทำลายกำลังพลฝ่ายก๊กมินตั๋งได้เพิ่มอีก 420,000 นายภายในเวลาเพียง42วันเท่านั้นบีบให้รัฐบาลเจียงไคเชกต้องถอยร่นไปตั้งมั่นที่เกาะไต้หวันไม่เพียงแต่มิติภายในประเทศเท่านั้นนะคะในระดับภูมิภาคเหมาเจ๋อตงยังแสดงบทบาทผู้นำทัพในสงครามต่อต้านสหรัฐเพื่อช่วยเหลือเกาหลีเหนือโดยใช้ยุทธศาสตร์รวบรวมกำลังพลเหนือกว่าตัดขบวนทัพข้าศึกเป็นตอนๆแล้วโอบล้อมทำลายยุทธการครั้งแรกใช้เวลาเพียงแค่13วันทำลายข้าศึกได้ถึง 15,000 นายยุทธการที่2ใช้เวลา1เดือนทำลายข้าศึก 36,000 นายขับไล่กองทัพสหประชาชาติถอยร่นลงไปทางใต้ขับไล่กองทัพสหประชาชาติถอยร่นลงไปทางใต้เส้นขนานที่38ในยุทธการครั้งที่3เริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคมคริสตศักราช1950กองทัพจีนและเกาหลีเหนือได้บุกทะลวงแนวต้านของข้าศึกเข้ายึดกรุงโซได้เมื่อวันที่4มกราคมและยึดอินซอนได้ในวันที่8มกราคมคริสตศักราช1951แม้ว่าในยุทธการครั้งที่4ฝ่ายสหประชาชาติจะรุกกลับและบีบให้จีนต้องถอนกำลังเหนือเส้นขนานที่38แต่ว่ากองทัพจีนก็สามารถต้านทานและทำลายข้าศึกได้ถึง 78,000 นายในเวลาเพียง87วันจนกระทั่งถึงยุทธการครั้งที่5วันที่22เมษายนถึง10มิถุนายนคริสตศักราช1951จีนได้เปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีเล็มกินข้าศึกทีละ 1-2 กองพันทำลายข้าศึกเพิ่มได้อีก 42,000 นายยันแนวรบให้อยู่ณบริเวณเส้นขนานที่38บีบบังคับให้กองทัพสหประชาชาติต้องยอมลงนามเจรจาสงบศึกในที่สุดสถิติความสำเร็จทางทหารในสงครามเกาหลีนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมคิตศักราช1950ถึง10มิถุนายนคิตศักราช1951รวมเวลาเพียง7เดือนครึ่งกองอาสาสมัครจีนสามารถทำลายกองทัพฝ่ายสหประชาชาติได้รวม 230,000 นายส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึง3คนและจำยอมหันมาใช้โต๊ะเจรจาทางการทูตกับจีนและเกาหลีเหนือในที่สุดด้านของมิติการเมืองและเศรษฐกิจเหมาเจ๋อตงได้แบ่งกระบวนการปฏิวัติของจีนออกเป็น2ขั้นตอนหลักค่ะได้แก่การปฏิวัติประชาธิปไตยแบบใหม่และก็การปฏิวัติสังคมนิยมซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์สังคมจีนกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาได้อย่างแม่นยำนับตั้งแต่เหมาเจ๋อตงขึ้นกลุ่มอำนาจนำอย่างเบ็ดเสร็จในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปีคริสตศักราช1935เหมาได้ปฏิเสธการชี้นำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและหันมาแสวงหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยการพึ่งพาตัวเองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระขั้นตอนแรกสุดคือการก่อตั้งแนวร่วมแห่งชาติต่อต้านญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1935เป็นต้นมาการคลี่คลายสถานการณ์อันเร่งรัดเพื่อให้เกิดความร่วมมือครั้งที่2กับพรรคก๊กมินตั๋งอาศัยกระแสรักชาติของประชาชนขยายกำลังกองทัพ พและฐานที่มั่นต่อต้านญี่ปุ่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลร่วมในเขตปกครองของก๊กวินตั๋งส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์สามารถสร้างพันธมิตรกับผู้รักชาติและประชาธิปไตยได้เป็นจำนวนมากค่ะเมื่อสงครามต่อต้านญี่ปุ่นสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของจีนเขตปลดปล่อยภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ขยายตัวกว้างขวางถึง1ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรในปกครองกว่า100ล้านคนกองทัพประจำการ1ล้าน2แสนนายและทหารบ้านอีก2ล้าน2แสนนายความเติบโตนี้ทำให้ก๊กมินตั๋งที่มีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังอยู่พยายามที่จะกำจัดพรรคคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองครั้งที่3ในขณะเดียวกันเหมาไม่ได้วางแผนแค่เรื่องการทหารในสนามรบเท่านั้นแต่ยังเปิดแนวรบที่2ทางการเมืองด้วยการพัฒนาแนวร่วมประชาธิปไตยประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้แนวร่วมนี้มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเหมาได้นำเอาประสบการณ์จากสงครามกลางเมืองครั้งที่2มาต่อยอดด้วยการปฏิรูปที่ดินในเขตปลดปล่อยโดยยึดที่ดินจากกลุ่มเจ้าที่ดินศักดินามาจัดสรรปันส่วนให้แก่ชาวนาผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกินการกระทำนี้เป็นการปลุกเร้าจิตวิญญาณและการปลุกระดมชาวนาหลายร้อยล้านคนให้ลุกขึ้นมาปกป้องผืนแผ่นดินของตนเองภายใต้คำขวัญอันทรงพลังว่ารักษาบ้านป้องกันประเทศชาวจีนนับร้อยล้านคนที่เคยถูกพัฒนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งระบบศักดินามาเป็นเวลาหลายพันปีต่างหลุดพ้นจากการเป็นทาสและพร้อมใจกันหยิบอาวุธเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จนนำมาสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ค่ะแต่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคของการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศยามสันติประธานเหมากลับเริ่มเหินห่างจากแนวทางยุทธศาสตร์อันสุขุมรอบคอบที่เหมาเองเคยยึดถือทีละน้อยเริ่มตั้งแต่การเร่งรัดปฏิรูประบอบกรรมสิทธิ์เอกชนอย่างรวดเร็วในภาคเกษตรกรรมจากกลุ่มช่วยเหลือกันและกันสู่สหกรณ์การผลิตเกษตรกรรมระดับสูงในภาคหัตถกรรมจากกลุ่มการผลิตสู่สหกรณ์และในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ทุนนิยมจากรูปแบบทุนนิยมรัฐขั้นต้นและขั้นกลางสู่การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยใช้เวลาเพียง 5-6 ปีเท่านั้นค่ะตามมาด้วยการรณรงค์ต่อต้านฝ่ายขวานะคะซึ่งก็ทำให้ประชาชนและผู้ที่รักชาติจำนวนมากถูกกล่าวหาและลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมต่อเนื่องด้วยมหกรรมการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ Great Leap Forwardและก็การจัดตั้งคอมมูนในชนบทค่ะในปีคริสตศักราช1958ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้รุดหน้าทัดเทียมกับมหาอำนาจตะวันตกเพื่อรอดพ้นจากภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญหน้ากับสหภาพโซเวียตที่เหมามองว่าเป็นพวกลัทธิปลอมที่แปรเปลี่ยนสีเสื้อไปแล้วกลับมาส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพังทลายลงอย่างหนักหน่วงประชาชนต้องเผชิญกับความอดอยากและวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่แม้จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1960ถึง1965แต่พอถึงปีคริสตศักราช1966ประธานเหมาก็ได้มีการจุดชนวนการปฏิวัติวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งกลายเป็นยุควิปโยคนานถึง10ปีเต็มค่ะวัตถุประสงค์หลักในเวลานั้นคือการป้องกันและต่อต้านลัทธิเก๊ที่เหมานั้นเชื่อว่ากำลังแทรกซึมเข้าครอบงำพรรคคอมมิวนิสต์และผลลัพธ์กับกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ทำลายรากฐานทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างย่อยยับนั่นเองค่ะในฐานะนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ผู้ยิ่งใหญ่เหมาเจ๋อตงเป็นแกนหลักสำคัญในการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิวัติและก็การสร้างสรรค์สังคมนิยมจีนค่ะงานเขียนเชิงทฤษฎีของเหมานั้นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ประกอบของลัทธิมาร์กทั้งในด้านของเศรษฐศาสตร์การเมืองปรัชญาสสารนิยมวิพาทวิธีและก็ทฤษฎีสังคมนิยมผลงานชิ้นเอกทางปรัชญานะคะเช่นว่าด้วยการปฏิบัติค่ะหรือว่าทฤษฎีการเรียนรู้และก็ว่าด้วยความขัดแย้งนะคะก็คือกฎมูลฐานของวิพาทวิธีค่ะซึ่งตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1937ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ชี้นำการปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะคะที่บุรุษผู้รอบรู้และสร้างสรรค์ทฤษฎีเหล่านี้กลับต้องประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่นะคะในการปฏิบัติจริงในเวลาต่อมาเนื่องจากตัวเหมาเองนั้นฝ่าฝืนหลักปรัชญาที่ตัวเองได้พัฒนาขึ้นมาค่ะสาเหตุสำคัญก็คือการหันไปเน้นการริเริ่มทางอัตวิสัยนะคะหรืออัตวิริยภาพแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยละเลยเงื่อนไขทางภวะวิสัยที่จำเป็นต้องเกื้อหนุนกันนั่นเองนะคะความสำเร็จนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตตั้งแต่การนำพาชาวนาขับไล่เจ้าศักดินาจนถึงการขับเคี่ยวกับกองทัพสหรัฐอเมริกาจนล่าถอยไปอยู่ใต้เส้นขนานที่38ในสงครามเกาหลีทำให้เหมาเองมีความเชื่อมั่นในพลังแห่งเจตจำนงมนุษย์อย่างล้นพ้นจนลืมไปค่ะว่าการกระทำทุกอย่างนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางภวะวิสัยตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือการตั้งเป้าหมายผลิตเหล็กกล้าให้แซงหน้าอังกฤษภายใน15ปีจนเกิดเตาหลอมพื้นบ้านที่ผลิตเหล็กฟองน้ำไร้คุณภาพใช้งานไม่ได้นะคะหรือการรวบรัดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เอกชนเป็นของรัฐภายใน 5-6 ปีซึ่งไม่เป็นเพียงแต่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์การพัฒนาของสรรพสิ่งและก็ข้ามขั้นตอนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังบีบบังคับให้พรรครุ่นหลังต้องถอยกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจการตลาดภายใต้กรอบสังคมนิยมขั้นต้นเพื่อชดเชยความเสียหายด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมการที่เหมาประกาศนะคะถล่มกองบัญชาการของตนเองโดยยึดหลักทฤษฎีความขัดแย้งว่าด้วย1แยกเป็น2ทำให้เหมาประเมินว่ามีกลุ่มลัทธินั้นฝังตัวอยู่ในศูนย์กลางพรรคจนยกระดับความขัดแย้งในหมู่ประชาชนให้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเขากับศัตรูค่ะเปิดทางให้เยาวชนกลุ่มเรดการ์ดนะคะก่อจราจลด้วยความเชื่อว่าการก่อกบฏนั้นมีเหตุผลเพื่อตักเตือนผู้บริหารรุ่นอาวุโสแต่ด้วยความรุนแรงและขาดประสบการณ์ทางการเมืองมวลชนวัยรุ่นนับล้านคนจึงสร้างความปั่นป่วนและอนาธิปไตยจนควบคุมไม่ได้มิสหายร่วมเป็นร่วมตายที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานหลายสิบปีต้องถูกทำร้ายและทรมานจนเสียชีวิตทีละคนสร้างความโดดเดี่ยวอ้างว้างให้แก่ประธานเหมาในช่วงบั้นปลายชีวิตนั่นเองค่ะด้านของนักวิชาการได้มีการวิเคราะห์ถึงที่มาของความผิดพลาดเหล่านี้นะคะว่ามาจากปัจจัย3ประการค่ะได้แก่อิทธิพลจากระบบหัวหน้าครอบครัวค่ะร่องรอยตกค้างจากวัฒนธรรมครอบครัวโบราณนับพันปีทำให้เหมามองว่าตนเองนั้นมีทั้งสิทธิ์และหน้าที่ในการสั่งสอนหรือแม้แต่ลงโทษผู้น้อยและลูกหลานที่ไม่เชื่อฟังคล้ายคลึงกับบทบาทของบิดาในครอบครัวดั้งเดิมนั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อจำกัดของระบบพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพรรคเพิ่งจะผ่านพ้นสงครามยาวนานถึง27ปีทำให้เกิดความคุ้นเคยกับระเบียบวินัยทหารที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจมากกว่าหลักประชาธิปไตยส่งผลให้ผู้นำระดับรองๆไม่กล้าท้วงติงเมื่อเหมานั้นดำเนินนโยบายที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ค่ะและสุดท้ายคือเรื่องของการบูชาตัวบุคคลนะคะความศรัทธาและความซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งของมวลชนชาวจีนที่มีต่อประธานเหมาทำให้ทุกการกระทำของเขานั้นได้รับการสนับสนุนอย่างบายรอยัลตี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือว่าผิดนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยนะคะเป็นบทสรุปของโศกนาฏกรรมของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนนั่นก็คือเรื่องราวสุขภาพของเขาที่ได้เสื่อมถอยและวัยชราในบั้นปลายชีวิตยิ่งกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ประธานเหมานั้นตัดสินใจผิดพลาดในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะช่วงวิกฤตของการปฏิวัติวัฒนธรรมชีวิตของเหมาเจ๋อตงจึงสะท้อนภาพโศกนาฏกรรมอันซับซ้อนของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทุ่มเทแรงกายแรงใจกอบกู้ประเทศชาติจากปากเหวแห่งความหายนะจากการรุมถึงของจักรวรรดินิยมตะวันตกนานนับร้อยปีและภัยคุกคามจากขุนศึกที่ทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดความปรารถนาสูงสุดของเหมาเจ๋อตงคือการเห็นปิตุภูมิยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลกและให้ประชาชนชาวจีนอยู่ดีกินดีมีความสุขแต่ว่าน่าเศร้าค่ะที่ผลลัพธ์ในบ้านปลายนั้นกลับสวนทางกับเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์โดยที่ตัวท่านเองก็แทบไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตได้ดับลงพร้อมกับความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของประเทศชาติและประชาชนที่ท่านรักยิ่งกว่าชีวิตค่ะ การจากไปของเหมาเจ๋อตงเมื่อวันที่9กันยายนคริสตศักราช1976จึงไม่ได้เป็นเพียงการปิดฉากลงของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นหากแต่เป็นการปิดฉากยุคสมัยอันยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ความขัดแย้งและบทเรียนราคาแพงที่จีนและประชาคมโลกต้องจดจำไปตลอดกาลประวัติศาสตร์ของเหมาเจ๋อตงจึงยังคงเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นทั้งคุณูปการอันยิ่งใหญ่ไพศาลและความผิดพลาดอันลึกซึ้งซึ่งยังคงทรงคุณค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์และก็เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับอนาคตสืบไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวนะคะของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นได้นำพาประเทศจีนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตได้หลายครั้งและในวันนี้ถ้าเหมาเจ๋อตงได้รับทราบก็น่าจะทราบดีค่ะว่าจีนนั้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกเหมือนกันอย่างที่เขานั้นอยากจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีพละกำลังได้ในเวทีโลกตอนนี้ก็ได้เป็นอย่างที่เขาได้คาดหวังเอาไว้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:04 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค
2: ่
1: ะ
2: และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบี่ยงนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่หลั่งเลือดของพวกเจ้าและจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่

0: وما الله بغافل عما تعملون
1: ภายหลังพวกเจ้านี่แหละฆ่าตัวของพวกเจ้าเองและขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกันและถ้าพวกเขามายังพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ไถ่ตัวพวกเขาทั้งที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคัมภีร์และปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอพยพอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกิยามะห์พวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปรโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
1: วะละกอดอาตัยนามูซัลกิตาบวะกัฟฟัยนามินบะอ์ดิฮิบิรรุซุลوآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาและเราได้บรรดาศาสนทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซาบุตรของมารยัมและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วคราใดที่มีศาสนทูตนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าก็แสดงความยะโสแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธชนกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกระนั้นนึก

และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่มิได้เป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาอันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาช่างมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين
1: لما ได้มีคำพีฉบับหนึ่งณที่อัลลอฮ์มายังพวกเขาซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาทั้งที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสียดังนั้นการสาปแช่งของอัลลอฮ์จึงตกแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น

ช่างชั่วช้าจริงๆการที่พวกเขาขายตัวเองด้วยสิ่งนั้นถือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาต่อการที่อัลลอฮ์

และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่าเรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้วและพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าเพราะเหตุใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงฆ่าบรรดานบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และแท้จริงมูซาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแต่พวกเจ้ายึดเอาลูกวัวหลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรูดขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราประทานลงมาแก่พวกเจ้าอย่างจริงจังและจงสดับฟังด้วยพวกเขากล่าวว่าพวกเราฟังแล้วและได้ฝ่าฝืนแล้วและพวกเขาได้ถูกให้ดื่มลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าช่างชั่วช้าจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าถ้าหากสถานพำนักแห่งปรโลกณที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วเราก็จงหวังความตายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง

0: และพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อาธรรมเหล่านี
1: ้วะละตัจิดันนะฮุมอะห์รอซันนาสอะลาฮายาติวะมินัลละดีนอัชรากูยะวัดดุอะฮะดุฮุม

0: และแน่นอนเจ้าจะพบว่าพวกเขาเป็นคนห่วงใยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาผู้ให้มีภาคีขึ้นแก่ลอสิคนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปีและมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลจากการถูกลงโทษไปได้ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวแล้วล้อนนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู
1: ่กุลมันกานอะดูวัลลิญิบรีลฟะอินนะฮูนัซซะละ

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าใครที่เคยเป็นศัตรูต่อยิบรออีมบ้างแท้จริงเขาได้นำเอาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาสู่หัวใจของเจ้าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคัมภีร์อัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย

0: คิรีน
1: ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์มาลาอิกะห์ของพระองค์บรรดาศาสนทูตของพระองค์ยิบรอฮีมและมิงกาอีนนั้นแท้จริงอัลเลาะห์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น

0: น
1: และแท้จริงเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งลงมาอย่างพวกเจ้าแล้วและจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้น

0: และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียกระนั้นหรือไม่หรอกส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก
1: วะลัมมาจาอะฮุมรอซูลุมมินอินดิลลาฮิมุศอดดิกุลลิมามะอะฮุม

และเมื่อมีสาธารณทูตคนใดณที่อัลลอฮ์มาอย่างพวกเขาเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งจากผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตก็เหวี่ยงคัมภีร์ของอัลลอฮ์ทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้

0: น
1: และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุไลมานอ่านให้ฟังและสุไลมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสยศาสตร์แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลาอิกะห์ทั้งสองคือฮารูตและมารูตณเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้นเจ้าจงอย่าปฏิเสธศรัทธาเลยแล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขาแต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้นอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่าผู้ที่ซื้อมันนั้นในวันปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆและแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขาทราบ

0: عليم
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออีนาแต่จงพูดว่าอุนซุรนาและจงฟังและสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ

บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่เป็นชาวคัมภีร์และชาวมักกะที่บูชาเจเวตต่างไม่ชอบที่จะให้มีความดีใดๆจากพระผู้อุปมาของพวกเจ้าถูกประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วล้อนั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อนั้นทรงเป็นผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง

องค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราให้มันลืมเลือนไปเราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมาหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง

มูฮัมมัดเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆอื่นจากอัลลอฮ์

้องการที่จะขอร้องต่อศาสนทูตของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มูซาเคยขอร้องมาก่อนและผู้ใดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงจากทางอันเที่ยงตรงไปแล้ว

ชาวคัมภีร์จำนวนมากชอบหากพวกเขาทำให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาที่เกิดจากตัวของพวกเขาเองหลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัยและทำเป็นไม่รู้เสียจนกว่าอัลลอฮ์จะประทานคำสั่งของพระองค์มาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง

และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและความดีใดๆที่พวกเจ้าทำไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

และพวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เลยนอกจากผู้ที่เป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้นนั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกเขามูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง

หาเป็นเช่นนั้นไม่ผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์โดยเขาเป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณพระผู้บานของเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และชาวยิวกล่าวว่าชาวคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยิวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้งที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่ในทํานองเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของพวกเขาดังนั้นในวันปรโลกอัลลอฮ์จะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน

0: แล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หวงห้ามมัสยิดของอัลลอฮ์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้นและพยายามทำลายมันด้วยชนเหล่านี้แหละไม่บังควรแก่เขาที่จะเข้าไปในนั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้นและพวกเขาจะรับความอัปยศในโลกนี้ส่วนในปรโลกนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง
1: وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
0: ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าจะผินหน้าไปทางไหนที่นั่นคือพระพักของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้

และพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่งพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ศรัทธานอบน้อมต่อพระองค์บะดีอุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะอิซากะฎออัมรันฟะอินนะมายะกูลุละฮูกุนฟะยะกูลพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินและเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วพระองค์เพียงแต่ประกาศสิทธิ์แก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็น

และบรรดาผู้ที่ไม่รู้ได้กล่าวว่าฉะไหนอัลลอฮ์จึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่ก็ให้มีสัญญาณอย่างหนึ่งมายังพวกเราในทำนองนั้นแหละบรรดาชนรุ่นก่อนเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของเขาโดยที่หัวใจของพวกเขาคล้ายคลึงกันความจริงเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่กลุ่มชนที่ศรัทธา

และความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับสัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชาวนรก

และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการแล้วเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาติเขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อาธรรม

0: เดือน
1: และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยพวกเจ้าจงยึดเอาจากมะกอมที่ยืนของนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเถิดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตะวาฟและบรรดาผู้เอติกาฟและบรรดาผู้รุกัวและสุยุ
0: ว่าอิด

และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเถิดและโปรดประทานผลไม้ต่างๆให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยเถิดคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกจากพวกเขาพระองค์ตรัสว่าและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การลงโทษแห่งนรกซึ่งเป็นบั้นปลายอันชั่วช้ายิ่ง

และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมและอิสมาอีลได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้บานของเราได้โปรดรับจากพวกเราด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้

โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์และได้โปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกเราเป็นประชาชาติผู้นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการทำฮัจญ์ของพวกเราและโปรดอภัยโทษแก่พวกเราด้วยแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองไปในหมู่ของพวกเขาซึ่งจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ท่านให้เขาฟังและจะได้สอนคำภีและความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักฟอกพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณ
1: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: และใครเล่าที่จะไม่พึงปรารถนาในแนวทางของอิบรอฮีมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองชดเขลาเท่านั้นและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกเขาในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆอย่างแน่นอน
1: อิซกาละละฮูร็อบบุฮูอัสลิมกาลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีน
0: จงดำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าเจ้าจงยอมจำนนเถิดเขากล่าวว่าฉันได้ยอมจำนนแก่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแล้ว

และอิบรอฮีมได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นและยากูบก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกๆของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นอันขาดนอกจากพวกเจ้าจะเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์

หรือว่าพวกเจ้าอยู่ด้วยเมื่อความตายได้มาอย่างยะกูบขณะที่เขากล่าวแก่ลูกๆของเขาว่าพวกเจ้าจะเคารพสักการะอะไรหลังจากฉันตายไปแล้วพวกเขากล่าวว่าพวกเราจะเคารพสักการะพระเจ้าของท่านและพระเจ้าแห่งบรรดาบิดาแห่งท่านคืออิบรอฮีมอิสมาอีลและอิสฮาแต่พระองค์เพียงพระองค์เดียวและพวกเราจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้น

นั่นคือหมู่ชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ

และพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนพวกเจ้าก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหากและเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุเวต

พวกเจ้าจงกล่าวเถิดเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ประทานลงมาแก่อิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮะยากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอีชาได้รับและสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพระผู้อวยพรของพวกเขาพวกเราไม่ได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนนต่อพระองค์เท่านั้น

0: แล้วถ้าหากพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วแน่นอนพวกเขาย่อมได้รับทางนำที่ถูกต้องและหากพวกเขาผินหลังให้แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันและอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขาและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง
1: ซิบกะตุลลอฮ์วะมันอะห์ซันมินัลลอฮิซิบกะตันวะนะห์นุละฮูอาบิดูน
0: การย้อมของอัลลอฮ์และใครเล่าจะย้อมดีไปกว่าอัลลอฮ์และพวกเราจะเป็นผู้เคารพภักดีต่อพระองค์

ูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้บานของพวกเราและพระผู้บานของพวกเจ้าและบรรดาการงานของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าและพวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบความบริสุทธิ์ใจให้แก่พระ

0: ูล
1: หรือว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นเคยเป็นยิวหรือเป็นคริสต์มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้ารู้ดียิ่งกว่าหรือว่าอัลลอฮ์กันแน่และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่ที่เขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
0: ทิลกะอุมมะตุนกอดคอลัต

นั่นคือกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่เขาเหล่านั้นกระทำ

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: บรรดามนุษย์ผู้ฉวดข่าวนั้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากกิบลัตคือทิศทางของพวกเขาที่พวกเขาเคยผินหน้าไปมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น พระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง

และในทำนองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและรอซูลก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้าและเราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งกิบลัตที่เจ้าเคยผินหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอซูลจากผู้ที่กำลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับและแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาแก่มนุษย์เสมอ

ถ้าจริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงนไปในฟากฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราจะให้เจ้านั้นผินหน้าไปทางกิบลัตที่เจ้าพึงพอใจดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ได้รับคำพีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระผู้อวยบานของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำกัน

และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่างมาแสดงแก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์พวกเขาก็จะไม่ตามกิบลัตของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัตของพวกเขาและในบางกลุ่มของพวกเขาเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัตของอีกบางกลุ่มและถ้าหากเจ้าได้ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วแน่นอนทันใดนั้นเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม

0: น
1: บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นพวกเขาย่อมรู้จักเขาดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นปิดบังความจริงไว้โดยที่พวกเขารู้ดีอยู่
0: อัลฮักกุมิรร็อบบิกะฟะลาตะกูนันนะมินัลมุมตะรีน
1: ความจริงนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด

0: และสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้นผินหน้าไปสู่ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันกันทำความดีทั้งหลายกันเถิดที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่อัลลอฮ์ก็จะทรงนำพวกเจ้ามาทั้งหมดถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง
1: และมิ่งไฮทุคารจตฟวัลลิวัจฮะ

0: และจากที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าออกไปก็จงผินหน้าไปทางมัสยิดฮารอมและแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระผู้บานของพวกเจ้าแล้วล้อนั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำ
1: วะมินฮัยตุคอรจตฟวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสยิดิลฮารอมวะฮัยตุมากุนตุมฟวัลลูจูฮะกุมชัตรัلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
0: และจากที่ใดก็ตามที่เจ้าออกไปก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆแก่หมู่ชนที่แย้งพวกเจ้าได้นอกจากบรรดาผู้อาธรรมในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดและเพื่อที่ข้าจะได้ความกรุณาของข้าครบถ้วนแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง

0: ดังที่เราจึงได้ส่งรอซูลคนหนึ่งจากพวกเจ้าเองมาในหมู่พวกเจ้าซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การของเราให้พวกเจ้าฟังและจะทำให้พวกเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์และจะสอนคัมภีร์และข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน
1: ฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูนีวะลาตัซกุรูน
0: ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

0: الصابرين
1: บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการทำละหมาดเถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

0: และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์ว่าพวกเขาตายมิได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู
1: ้วะลานะบลูอันนะกุบิชัยอ์มินัลคอฟฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัตตะมะรอตวะบัชชิริศศอบิรีน
0: และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวและด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผลและเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนเถิด

ือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์

ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับคำชมเชยและความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้แหละที่จะรับทางนำที่ถูกต้อง

แท้จริงภูเขาซอฟาและภูเขามารวานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่ประกอบพิธีฮัจจ์หรืออุมเราะห์ณบัยตุลลอฮ์ก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรอบรู้

แท้จริงบรรดาผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและทางนำมันถูกต้องที่เราได้ลงมาหลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคัมภีร์สำหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละที่อัลเลาะห์จะทรงสาปแช่งพวกเขาและผู้สาปแช่งทั้งหลายก็จะสาปแช่งพวกเขาด้วย

นอกจากผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและได้สิ้นชีพลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นชนเหล่านี้จะรับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์และจะรับการสาปแช่งจากมลาอิกะห์และมนุษย์ทั้งหมด
1: คอลิดีนฟีฮาลายุคัฟฟะฟอันฮุมุลอะซาบวะลาฮุมยุนซะรูน
0: พวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งของอัลเลาะห์และการสาปแช่งจากมาลาอิกะห์และมนุษย์ตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกรั้งรอดในการลงโทษเลย

และผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเท่านั้น

0: السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
1: แท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันและเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยเครื่องอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์และน้ำที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำนั้นหลังจากที่มันตายไปแล้วและได้ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทางและให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญา

0: และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดเอาภาคีอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอฮ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าและบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบหลักร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกกฎหมายเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปค่ะพร้อมมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการระดมทุนสมัยใหม่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการค่ะทั้งนี้สามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพค่ะเป็นเวลา5ปีอาทิการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและออกหุ้นกู้การแปลงหนี้เป็นทุนการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญการทยอยให้หุ้นรวมถึงการถือหุ้นของตนเองเพื่อจัดสรรให้กรรมการพนักงานหรือนักลงทุนตามโครงการ ESOP และข้อตกลงการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดค่ะนอกจากนี้ค่ะ NIA ยังสามารถสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆทั้งการให้กู้ยืมการถือหุ้นหรือร่วมหุ้นรวมถึงทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแบบ One Stop Serviceเพื่อประสานสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวค่ะทรัพย์สินทางปัญญาภาษีการจัดซื้อจัดจ้างและด้านอื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเกษตรหรือสาขาที่กำหนดอาจได้รับสิทธิประโยชน์นานกว่า5ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะทั้งนี้ร่างกฎหมายเป็นมาตรการทางเลือกโดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมไม่ได้บังคับให้สตาร์ทอัพทุกรายการต้องเข้าสู่ระบบพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพการดำเนินการดังกล่าวค่ะจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้มีศักยภาพเติบโตและแข่งขันในระดับสากลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างปฏิญาร่วมไทยเยอรมนีเดินหน้าความร่วมมือ5ด้านทั้งพัฒนาระบบอาชีวศึกษาแนวอาชีพและหลักสูตรรีสกิลอัพสกิลยกระดับครูและบุคลากรรับมือดิจิทัล AI และการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบร่างปฏิญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะเ ื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพของทั้งสองประเทศโดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยซึ่งมีกำหนดลงนามในวันที่14กันยายน2569นี้ค่ะณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะสำหรับ5ด้านความร่วมมือประกอบด้วย 1. พัฒนาระบบอาชีวศึกษาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบและโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของทั้ง2ประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยค่ะ 2. พัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพและการแนะแนวอาชีพพร้อมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคการทำงาน 3. เร่งรีสกิลและอัพสกิลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพพร้อมปรับปรุงชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะช่วยให้ผู้เรียนและแรงงานสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 4. ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงพัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาค่ะและ 5. เตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกงานแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะความร่วมมือจะดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติการเยี่ยมชมและการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ค่ะจะช่วยให้ไทยนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันตลาดแรงงานเพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้เรียนและแรงงานยกระดับครูและบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงค่ะขณะเดียวกันยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนทั้งสองประเทศโดยความร่วมมือครั้งนี้ค่ะจะช่วยให้อาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับโลกการทำงานมากขึ้นตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดการพัฒนาทักษะใหม่และทักษะที่จำเป็นไปจนถึงการยกระดับครูและการเตรียมคนให้พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนและแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับงานในอนาคตค่ะทั้งนี้ร่างปฏิญาร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบและมาตรการของทั้งสองประเทศพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้ค่ะนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินงานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการมาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทยเพื่อศึกษาผลกระทบ ความต้องการใช้ทรัพยากรและความเหมาะสมทางกฎหมายโดยปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้างยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและชัดเจนค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรการด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่นรวมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นพยานอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีค่ะพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะรับสมัครจากทหารกองเกินที่มีอายุ 18 ถึง 20 ปีเกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550 ถึง 2552 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการและอายุ 22 ถึง 26 ปีเกิดระหว่างปีพ.ศ. 2544 ถึง 2548 ค่ะที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้าประจำการและรับสมัครจากทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544ที่มาจากทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในหน่วยทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ค่ะโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ artap.mi.th ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 756กิโลเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันอานิลาเจ๊แห่ทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาคที่เหนือบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เริ่ม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียครอบครัวยังให้การศึกษาด้านจริยศาสตร์และค่านิยมทางสังคมด้วยหรือว่าความเคยชินเช่นข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาเล่าเรียนก็จะได้ความเคยชินเรื่องการอ่านหนังสือและการเล่าเรียนมาด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเข้สีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของด็อกเตอร์จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขา ได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่แล้วโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มา หลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำปะการังเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนับ AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นนำมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะนำเนื้อเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะจากทางรายการมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยกับช่วงเวลาของรายการในวันนี้นะคะเราเจอกันกับเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนแม่เกือบจะจำวันกันไม่ได้นะคะกับในช่วงเวลาของรายการน้องบอกก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะส่วนใครที่จะเพิ่มเติมบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็สอบถามกันมาเพิ่มเติมกันได้กับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของรายการอื่นๆเอกสารรวมไปถึงในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเราหยิบบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก่อนกันละกันหนึ่งบทเพลงนี้เสียงร้องของคุณรุ่งสุริยาค่ะบทเพลงที่มีชื่อว่าสเนกลูกทุ่งนะว่าฝากมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะ

ับบทเพลงเพราะๆนะคะที่นวะหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะมาทีนี้ติดตามรับฟังในเรื่องราวของข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างเริ่มต้นกันด้วยสำหรับเรื่องของไฟฟ้าดับกันนะคะมีประกาศจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสวันนี้เราจะมีการดับไฟกันในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพิกุลทองศูนย์พิกุลทองอ่างเก็บน้ำเขาสำนักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านพิกุลทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงศูนย์พิกุลทองอ่างเก็บน้ำเขาสำนักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ไฟฟ้าจะดับครึ่งวันด้วยกันนะคะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะเนื่องจากทางการไฟฟ้าเขาจะมีการปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับเสด็จนั่นเองค่ะก็แจ้งให้กับในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบกันด้วยนะคะแจ้งเรื่องของไฟฟ้ากันไปละมันมีในเรื่องราวของสภาพอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะท่านได้มีการออกประกาศเตือนสำหรับพี่น้องชาวเรือประมงแล้วก็ผู้ควบคุมเรือในช่วงระยะนี้นะคะในการที่จะเดินเรือต่างๆนะเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึง14กันยายนนะคะในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะได้มีการประกาศเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังปานกลางและก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่10ถึง14กันยายนค่ะซึ่งมันจะส่งผลให้ในส่วนของภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะสำหรับบริเวณอ่าวไทยค่ะคาดว่าทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นทางสำนักงานเจ้าท่านะคะก็ขอให้เจ้าของเรือแล้วก็ผู้ที่ควบคุมเรือนะคะติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรนะคะก็ให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรค่ะก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรวมไปถึงในส่วนของ

ผู้ที่ปฏิบัติงานทางน้ำกันด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับในเรื่องของสภาพอากาศนะคะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังนะคะในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายนนี้เพราะฉะนั้นสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือรวมไปถึงพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังกันบ่อยๆนะคะช่วงนี้เฝ้าติดตามเรื่องของการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเป็นไปได้สิ่งของไหนที่เราสามารถขนขึ้นบนที่สูงได้นะคะก็พยายามที่จะดำเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันมาจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่น้องแววหยิบมาฝากกับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนายามเช้าวันนี้ค่ะพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะกับบทเพลงจากทางรายการที่จะมอบให้กับแฟนๆรายการทุกๆบทเพลงนะคะน้องแววฝากมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการกันด้วยกันละกันนะคะส่วนใครจะเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์หลังไมค์0735145522

กับบทเพลงเพราะๆที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะมาต่อกันที่กับเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อเวลาในขณะนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีนะคะคุณผู้ฟังเผื่อแป๊บๆเวลาของเราก็เดินทางเข้ามาสู่ในส่วนของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวสารจากทางจังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะในส่วนของทางจังหวัดนราธิวาสค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งในส่วนของกำหนดการของพระองค์ท่านที่จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลต่างๆแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกองในงานของดีเมืองนราประจำปีนี้ก็จะตรงกับวันที่17กันยายนนี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสตามเส้นทางเสด็จต่างๆนะคะในส่วนของเส้นทางการรับเสด็จซึ่งทางเทศบาลเองนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของสถานที่ถนนหนทางต่างๆนะคะซึ่งประกอบไปด้วยถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรายาแล้วก็ถนนสายบายพาสนะคะก็ขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็ขอให้ปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะบริเวณสำนักงานร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาก็ขอให้สวมปลอกคอหมาให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงแพะแกะแล้วก็วัวนะคะก็ขอให้เจ้าของเนี่ยผูกล่ามให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ในส่วนของทุกๆส่วนนะคะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินนะคะในแต่ละปี1ปีเราจะมี1ครั้งสำหรับในส่วนของการจัดงานของดีเมืองนราเราก็อยากให้พี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เตรียมการในการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรตินะคะเพราะว่าไม่น้อยมากนะคะที่จังหวัดที่อยู่ไกลๆไกลๆอย่างบ้านเรา3จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ท่านไม่เคยส่งทอดทิ้งยังคงเสด็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประจำทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงของวันที่15ถึง18กันยายนนี้ค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากและก็นอกจากนี้ในส่วนของงานของดีเมืองนราธนะคะซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมด5กองงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกองงานลองกองกองงานกระจูดกองงานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกองงานประชันเสียงนกเขาเชวาชิงถ้วยพระราชทานรวมไปถึงการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานของดีเมืองนราได้นะคะและก็นอกจากนี้ในส่วนของงานที่กำลังจัดขึ้นนะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสท่านอุทิศอินแก้วนะคะท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะกำหนดการนะคะเขาก็จะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อวานก็คือ9จนถึง11กันยายนที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ร่วมสักการะศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะพร้อมชมกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวมถึงเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะกำหนดการเราก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นและก็หลังจากนั้นในช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปจนถึง 20:00 นนะคะ
ขาก็จะมีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนเยาวชนและก็ศิลปินท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้ก็ยังมีการชมภาพยนตร์กลางแปลงทุกค่ำคืนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไฮไลท์สำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแยกเยาวราชฟังกันอยู่หรือเปล่าไฮไลท์สำหรับงานในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา8:39 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมีพิธีบวงสรวงแล้วก็พิธีทางศาสนาจากนั้นในช่วงเวลา19:00 น.นะคะก็จะมีพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้คืนนี้นะคะท่านจะได้ร่วมสนุกกับศิลปินแน็กราเชนนะคะส่วนวันที่11 กันยายนพบกับศิลปินสกายพาร์ทค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังรับฟังการประชาสัมพันธ์กันอยู่นะคะจากทางรายการอย่าลืมนะคะวันนี้กิจกรรมเราจะมีพิธีบวงสรวงและพิธีทางศาสนานะคะท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลา8:39 น.จำได้เมื่อครั้งที่มีการเปิดศาลหลักเมืองแล้วได้มีพิธีบวงสรวงได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยงามมากเลยเราก็เลยอยากจะชวนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสได้ไปร่วมในส่วนของพิธีบวงสรวงในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่8:39 น.นะคะจากนั้นในช่วงเวลา1:00 น.เราก็จะมีพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองอย่างเป็นทางการค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะในเรื่องราวของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลและก็ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาของความภาคภูมิใจนะคะตลอด3 วันด้วยกัน9-11 กันยายนนี้และก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนะคะในการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงทำต่อพี่น้องประชาชนนานนับประการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมนี้เรากำหนดจัดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีการเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพร้อมกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์พี่น้องกลุ่มอาสาต่างๆนะคะที่จะร่วมในริ้วขบวนกันด้วยนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่หนูหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่หยิบมาฝากกัน

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: นั่นคือสปอร์ตนะคะของการประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569นะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงได้นะคะในระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนะคะโดยกำหนดการเขาจะมีการซ้อมใหญ่นะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ในช่วงเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะซึ่งจะชิงรางวัลกว่า42รางวัลค่ะในส่วนของบัตรเสารอกนกนะคะบัตรเสารอกนกเนี่ยทุกประเภทเสียงราคา400บาทนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่10กันยายนช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนรายอบึรกะนะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล2ค่ะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าวันนี้ก็จะเป็นของชุมชน912ถนนชาญอุทิศทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชน912ถนนพาณิชย์วิทย์ถนนต้นคลองจันทร์ซอยภูนสิริแล้วก็ซอยเสริมสง่านะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3ค่ะชุดที่3ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นของโรงเรียนนราวิทย์อิสลามแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงตาโกถนนสถิตรายาแล้วก็ถนนจตุรงค์รัศมีนะคะก็ฝากประธานชุมชนในแต่ละชุมชนกันด้วยนะคะอ่ะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลที่นวับหยิบมาฝากมาต่อกันที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะก็แจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมานะคะโดยในวันที่วันนี้ก่อนเนาะวันนี้วันที่10กันยายนนะคะก็จะไปตั้งจุดกันที่หอประชุมอำเภอแว้งเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจากนั้นวันที่17กันยายนก็จะไปรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอจะแนะนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องชาวอำเภอแวงแล้วก็อำเภอจะแนะกันด้วยนะคะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตเพื่อที่จะเตรียมสำรองเลือดให้กับทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะเพื่อที่จะให้มีปริมาณเลือดเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อไปนะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวั ังหวัดนราธิวาสนะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ11นาทีสุดท้ายนะคะช่วงนี้ข่าวสารของเรามีไม่มากเพราะฉะนั้นก็จะได้หยิบบทเพลงมาฝากเยอะๆกันสักนิดหนึ่งบทเพลงนี้นะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมบทเพลงไหนก็ขอกันมากันแล้วกันนะคะ

หลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ7นาทีสุดท้ายนะคะขอบพระคุณสำหรับแฟนๆรายการที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะทุกๆสถานที่เลยนะน้องหวาฝากมอบทุกๆบทเพลงให้เป็นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านนะคะพี่ดุยส่งเพิ่งส่งข้อความมาน้องหวาขออภัยด้วยน้องหวาเพิ่งเห็นต้องขออภัยจริงๆกับบทเพลงที่ขอกันมาชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เดี๋ยวน้องหวาจัดให้เป็นบทเพลงส่งท้ายนะคะทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับในช่วงท้ายรายการกับข่าวการถึงแก่กรรมนะคะของญาติพี่ดุยนะที่ส่งกันมาสำหรับนายงวนแก้วสกุลนะคะท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยชราขณะนี้เจ้าภาพนะคะตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดลำพูนะคะกำหนดในการชาปนกิจศพในวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะณชาปนสถานวัดลำพูนะคะก็แจ้งให้กับในส่วนของญาติพี่น้องนะคะที่อยู่บ้านลำพูบ้านปรางบ้านคลองไซใช่ไหมบ้านคลองไหลบ้านคลองไส่คลองไหลนั่นแหละเออนะแล้วก็บ้านโคกโกบ้านทุ่งคาบ้านเขากงบ้านร่อนนะคะบ้านโคกงูบ้านป่าไผ่บ้านตากใบแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของชุมชนนนครแล้วก็บ้านสุขิรินนะคะได้รับทราบโดยทั่วกันสำหรับเจ้าภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยนางแอะพรมพูนนะคะนายคงแก้วสกุลนางจิมแก้วสกุลนายสะอาดแก้วสกุลนายสวัยแก้วสกุลนายสุวิทย์แก้วสกุลนายสวัสดิ์แก้วสกุลนายสวุฒิแก้วสกุลแล้วก็ลูกๆหลานๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก็ฝากแจ้งให้กับในส่วนของผู้ที่รู้จักมักคุ้นญาติๆลูกๆหลานๆนะคะได้รับทราบนะคะเพราะว่าวันนี้กำหนดในการชาปนกิจศพนะคะของท่านที่ชาปนสถานวัดลำพูนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาช่วงเวลาของรายการค่ะเหลืออยู่อีกประมาณ5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคัมนะคะวันนี้เสนอคำว่าน้ำจันทร์น้ำจันทร์หมายถึงเหล้านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยวรรณคัมที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับช่วงท้ายรายการนะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับช่วงของรายการตรงนี้เดี๋ยวน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงนะคะที่พี่ดุ๋ยขอกันมานะคะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกับช่วงเวลาของรายการก็จะทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงนี้กลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะ6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้นะว่าลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและใน